0: What about the activities? Okay, I will give you an example. This one is drawing picture, okay? Okay, who like drawing picture? Who like drawing picture? Ah, of course, nice. The second one. What is it? What is this one? Reading. Grab the microphone, please. This one is?
1: Reading books,
0: right? Or reading novels. Who like novels? Who like cartoon? Who like novel? การอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนวนิยายนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านที่ดีนั่นก็คือ reading books. Everyone say reading novel. Sorry. โอเคนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายสามารถใช้คำนี้ไปประกอบเป็นข้อมูลของตัวเองได้ต่อไป number 3 what is it
1: playing a guitar
0: that's right almost right or you can say playing musical instrument can you repeat that again please playing musical instrument เมื่อสักครู่นะคะเบอร์เกอร์บอกว่า playing guitar ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ถ้านักเรียนเล่นได้หลายๆอย่างไม่ได้ระบุนักเรียนสามารถใช้คำว่า musical instrument ได้นะคะหมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะใครเป็นนักดนตรีบ้างในห้องนี้มีไหมมีทั้งนักดนตรีสากลดนตรีไทยนะคะดีมากเลย number 4 what are they doing group 6What is it? Playing? Give me your answer.
2: Playing computer.
0: Playing computer? Or surfing the internet. Everyone say surfing the internet. ใครชอบใช้เวลากับการ search หาข้อมูลนะคะก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะ Don't forget to put your score อย่าลืมเขียนคะแนนกลุ่มของตัวเองนะได้ไปกี่คำแล้วนะคะเดี๋ยวทีเชอร์มีรางวัลให้นะคะหลังจากที่เราเรียนกันวันนี้นะคะ Number 5 Look to What is it in I know it in Thai but can you tell me in English
2: Playing card game.
0: That's wonderful. Playing cards. Anyone say playing cards?
3: Playing cards.
0: ใครชอบเล่นการ์ดบ้างคะมีไหมเราชอบเล่นเกมที่เป็นสีๆใช่ไหมคะดีมาก If you like playing cards, you can say I like playing cards. The next one. Group 3. Sing
4: song.
0: Singing. When you like singing songs. Who like singing the songs? ใครชอบร้องเพลงดีมากนะคะ Nice. The last one of indoor activity. Group 5. What is it? Go ahead.
5: Playing jigsaw.
0: Playing jigsaw, or you can call it doing the puzzle.
5: Doing the puzzle.
0: Very good. Clap your hand for yourself. ทั้งหมดที่พูดไปนะคะคือ indoor activities. ได้คะแนนไปกันเยอะหรือยังเอ่ย
6: เยอะแล้ว
0: ต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่เป็น outdoor นะคะ outdoor activities.Are you ready?
3: Yeah.
0: Okay. The first one. Group two. What is it? Give me some word. Whatever.
2: Planting.
0: It's about planting. Who can answer this? Okay. I will show this one. You can say gardening. Who like gardening? ใครชอบทำสวน? Who like gardening? Or you can say I like

0: gardening อย่างนี้ก็ได้นะคะ gardening คนที่ชอบทำสวนใช้คำนี้ได้นะคะ gardening number 26 outdoor activity what is it it's okay no problem whatever
1: traveling
0: this one is traveling one more timeTraveling.
1: Traveling.
0: Very good. Everyone say together, traveling.
2: Traveling.
0: Who like traveling? ใครชอบท่องเที่ยวบ้างมีไหมคะท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวนะคะ Number three. Group two.
1: Riding horse.
0: This one is riding a horse, right? Who like this one? Who like riding the horse? ใครชอบขี่ม้าบ้างมีไหมคะถูกต้องใครที่ยังไม่เคยลองไปที่ชายหาดหัวหินได้นะคะ Number 4 Group 5 Group 5 Group 4 where are you?What is it?
3: Going camping.
0: Going camping. Very good. Everyone say going camping.
2: Going camping.
0: มีตัวอย่างอยู่แล้วเมื่อต้นคาบถูกต้องไหมคะคำนี้คนที่ชอบไป camping นะคะใช้คำนี้ได้ I like going camping. Who like going camping? Wow. Not for me. Not for me. Number 5. Group 2.
1: Going fishing.
0: You like going fishing. Everyone say going fishing.
2: Going fishing.
0: มีใครชอบตกปลาไหมคะ Wow, that's a lot. The next one. And you remember, go for.
1: Playing skateboard.
0: Not playing but we got skateboard มีคำว่า skate ค่ะมีคำว่า skate มีคำว่า skateboard group 2 group
1: 2 skateboarding
0: this one that's correct skateboarding everyone say skateboarding
2: skateboarding
0: you can say I like skateboarding or I like going skateboarding it's okay the last one So, okay, group six, group six.
1: Taking photos.
0: Taking photos or taking pictures. Okay, everyone, clap your hand for yourself. Good job. สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะเราก็บอกว่า I like takingphotos or I like taking pictures is okay is all right okay so เราจะใช้คำศัพท์นะคะที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นะคะกับกิจกรรม Let's Talk เดี๋ยวจะให้นักเรียนจับคู่กันเองในโต๊ะนะคะ you have to work with your partner สำหรับใครที่ไม่มีคู่สามารถพูดซ้ำกันได้นะคะกับฝึกพูดประโยคแรกด้วยกันนะคะประโยคแรกดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะนักเรียนจะต้องถามเพื่อนข้างๆนะคะและเพื่อนก็จะต้องตอบสลับการถามตอบเดี๋ยวทิชเชอร์จะขึ้นทีละคำถามมีทั้งหมด3คำถามคำถามแรก Listen carefully What do you like doing in your free time
2: What do you like doing in your free time
0: ตัวอย่างประโยคบอกว่า I like drawing picturesOkay, Tini, now it's your turn. Okay, who wants to ask first? คู่ที่อยู่ข้างๆกันในโต๊ะนะคะ Okay, who going to be A? Raise your hand. เดี๋ยว A หันไปหา B ของตัวเองเลยนะคะจับคู่กันในโต๊ะได้เลยค่ะฝึกถาม Are you ready?
2: Yes.
0: Three, 2 1 go

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Time's up for this question. Okay. If anyone asks you this question, what do you like doing in your free time? You have to answer like this. I like, followed by the Juran, right? Okay. Number two questions. Where do you do it? Where do you do it? Where do you do it? คำถามต่อไปนะคะที่นักเรียนต้องถามคู่ของตัวเอง Everyone repeat after teacher. Where do you do it?
1: Where do you do it?
0: คำถามถามว่าคุณทำกิจกรรมนั้นที่ไหนนักเรียนก็ตอบกลับไปนะคะ For example, I draw pictures in my bedroom. So let's think about the place that you do your activities. Are you ready? เดี๋ยวให้ฝึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาพูดนะคะ Are you ready? Okay.

0: Finish? The third one, the third one. The question is, when do you do it? When แปลว่าอะไรคะ when เมื่อไรโอเค for example I can say I draw pictures on the weekend when ถามว่าเมื่อไรเราก็ต้องตอบเป็นวันหรือว่าช่วงเวลานะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนโอเค everyone repeat after teacher when do you do it
1: when do you do it
0: แล้วเราก็ใช้คำตอบของเราตอบนะคะ for example on the weekend on Saturday on Sunday หรือว่า on weekdays เราทำเป็นจันทร์ถึงศุกร์เราก็บอกว่า weekdays ถ้าเราทำสุดสัปดาห์เราก็บอกว่า weekend นะคะหรือเจาะจงวันเลยก็ได้นะคะ are you ready
1: yes
0: okay let's practice

โอเค everyone who had finished ใครเสร็จแล้วใครฝึกเสร็จแล้วบ้างมีไหมโอเค group 2 group 6 group 1 group 3โอเค now it's going to be your turn I will let student two of student come and ask your friend three question เดี๋ยวจะให้นักเรียนถามนะคะออกมาสาธิตการถามทั้ง3ประโยคเมื่อสักครู่นี้ในใครจำได้โอเคจำคำถามได้ใช่ไหมคะจำวิธีตอบได้ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนคนแรกนะคะออกมาก่อน Who want to be the volunteer ใครก็ได้ที่อยากออกมาพูดนะคะขอ2คนเดี๋ยวที่เชื่อเปิดให้Are you ready? Okay. Please welcome boss, the first one. Come. Are you sure? Don't forget your microphone. Okay, who wants to be the next one?

0: บอกแล้วถามว่าคุณ
1: ฮะมีไหมใครตอบได
2: ้
1: โอเค weird โอเคโอเค boss going to be A and then we are going to be B right โอเค the first question come closer เดี๋ยวให้ซ้อมก่อนซ้อมไหม are you ready boss พร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยว boss

0: Where do you do it?
1: I draw a picture in living room.
2: In the living room, the third one.
0: When do you do it?
1: I draw a picture on Monday.
2: On Monday. Clap your hand for your friends. Good job. วิธีการถามไม่ยากเลยเห็นไหมคะถามถึงกิจกรรมที่ชอบทำ What do you like doing in your free time นะคะอยากทราบสถานที่ก็ถามว่า Where do you do it อยากทราบช่วงเวลาที่เขาทำก็ถามว่า When do you do it It's not difficult right นะคะ It's easy one นักเรียนก็ได้ฝึกไปแล้วนะคะต่อไป Reading Station ตอนนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะคะซึ่ง Reading Station นะคะจะอยู่ในใบงานนะคะที่76นะคะ the worksheet number 76 free time activities for team A today we got two team who is team A raise your hand ใครเป็นทีม A raise your hand who is team B raise your hand ถ้านักเรียนตอบคำถามที่ช่วยได้แปลว่านักเรียนได้สังเกตแล้วว่าใบงานของนักเรียนคืออะไรนะคะเพราะวันนี้เด็กๆได้ใบงานไม่เหมือนกันนะคะGroup 1, Group 2, and Group 3, you are Team A today. Group 4, 5, and 6, you are Team B today. We have two passages for you, right? We have the blue one and the green one for you. นะคะใน Team A นะคะจะได้เรื่องราวของ Rolla's hobbies and interest. จะเป็นเรื่องราวของรอล่าส่วนทีม B นะคะจะได้เรื่องราวของ Paula's hobbies and interest ทั้งสองจะได้ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรหน้าที่ของแต่ละทีมนะคะ you have to answer the questions four questions look at the instruction first the instruction saidget into pairs นักเรียนจะต้องจับคู่กัน take turns asking the questions and filling out the answer on your worksheet แปลว่านักเรียนจะต้องได้มีการจับคู่กันนะคะเพื่อตอบคำถาม and don't show your passage to your friends A ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองก่อนนะคะส่วน B ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองเช่นกันเพื่ออะไรทีม A ก็จะต้องตอบคำถามของตัวเองใช่ไหมคะทีม B ก็ต้องตอบคำถามของตัวเองเหมือนกันจากนั้นเดี๋ยวทีเชอร์เนี่ยด้วยความที่ทีเชอร์เป็นคนใจดีนะคะทีเชอร์จะเปิด passage ให้ดูแล้วก็อ่านไปด้วยกันจากนั้นแต่ทีเชอร์จะให้แค่ครั้งเดียวเมื่อนักเรียนตอบคำถามไหนที่ตอบไม่ได้นักเรียนจะต้องเข้าไปหาทีมตรงข้ามเพื่อหาคำตอบที่เหลือด้วยตัวเองเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอ่านด้วยกันก่อนเลยนะคะสำหรับทีม A ขั้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือทีม B นะคะความร่วมมือทีม B ก็คือทีม B you have to close your eyes first ทีม B group 4 5 and 6 you have to close your eyes first ทีม B นะคะต้องหลับตาก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาทีม A อ่านด้วยกันนะคะ close แปลว่าปิดนะคะยาย่า close แปลว่า not open นะคะ close your eye เรียนทองโอเค everyone be honest be honest โอเคซื่อสัตย์นะคะโอเคทีม A eyes on me
3: eyes on you
2: โอเค group 1 2 3 you are team A โอเค look at this oneทีม B จะได้ฟังอย่างเดียวนะคะทีม A Rolla's hobbies and interests นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะ Rolla บอกว่า This is Rolla She is 13 years old She likes to go shopping playing online games and reading books She goes shopping at the mall with her parents on the weekendShe also play online game with her friends at school after school. She likes reading books with Paula in the school library after lunch. อันนี้คือข้อมูลของทีม A นะคะเมื่อทีม A อ่านแล้วทีม A ก็สามารถตอบของตัวเองได้ต่อไปโอเค now team A you have to close your eyes and team B

open your eye, please. Group 4, 5, and 6, open your eyes. And focus on your passage. Okay. Team A, close your eyes. Group 1, 2, 3, close your eyes. ใช้สติสมาธินะคะเมื่อกี้ที่เราอ่านไปทำความเข้าใจไปหลับตาก่อนรอสักครู่ Team B, are you ready? Okay, let's take a look together about Paula's hobbies and interests นะคะงานกิจวัตรไม่ใช่กิจวัตรงานอดิเรกนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจมีอะไรนะคะ This is Paula ตอนนี้เป็นเรื่องของ Paula She is 13 years old She likes to go riding a bike drawing picture and reading books She always go riding a bike with her parents at the park in late afternoon She also draws picture with her friends on the weekendAt her garden, she likes reading books with Rolla in the school library after lunch. นี่คือข้อมูลของ B นั่นเองนะคะนักเรียนไปทางดูแล้วนะเรียบร้อยต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ใบงานของตัวเอง Everyone, open your eyes. ทุกคนลืมตาได้เลยนะคะครูให้เราคุณครูช่วยอ่านแค่หนึ่งครั้งแบบรวดเร็วนะคะที่เหลือหน้าที่ในการหาคำตอบทีม A หาคำตอบของตัวเองทีม B หาคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะโอเค take your time

โอเค everyone time's up for your team หมดเวลาในการหาคำตอบของทีมตัวเองแล้วนะคะโอเค who got all of the answer ใครสามารถตอบคำถามของทีมตัวเองได้ทั้ง4ข้อใครสามารถตอบคำถามของทีมอื่นได้ด้วยมีไหมคะในครั้งแรกเลยโอเคตอนนี้นักเรียนนะคะได้คำตอบของกลุ่มตัวเองแล้วนะคะลำดับต่อไป the next step you have to go to your friend in other group นักเรียนสามารถเลือกเพื่อนที่นักเรียนอยากจะไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของทีม B ส่วนทีม B ก็สามารถเลือกถามเพื่อนที่อยู่ทีม A นะคะด้วยการใช้คำถามที่เขามีนี่แหละใช่ค่ะ let's go

0: Okay, everyone, time's up. Now you go back to your seat, right? Who got all of the answer? ใครได้คำตอบทั้งหมดเลย Raise your hand. Wow, group 2, group 6, group 5. A little bit of group 1 and group 4, right? What about group 3? Okay, almost done, almost done. So, can you please tell me your answer about your answer? Team A, you have to help me first. And team B, together? Okay. Now, it's for team A, Rola. Can you give me the information? If you can answer me, just hit the bell, okay? The first question is, what does she like doing? What does she like doing? Group 2. คำตอบมีเยอะมากเลยนะคะสิ่งที่เขาชอบนักเรียนสามารถตอบได้หมดหรือเปล่าโอเค what does Rola like doing Rola ชอบทำอะไรตอนนี้ทีม A ตอบได้ตอบก่อนนะคะ
1: go shopping reading books playing online games
0: Go shopping, playing online game, and reading books. Very good. Okay, please check your answer. Team B, นะคะตรวจสอบคำตอบให้ดีนะคะรวมถึงทีม A ด้วยนะคะเพื่อเขียนตกหล่นค่ะ Okay, the next one. The next question. Where does she do it? เขาทำมันที่ไหนนะคะ Or where does she do? Group 3.
2: Shopping at the mall, plays online games at school, reading books in the school.
0: Okay, at the mall, at the school, and in the library. Clap your hand for group 2 and group 3. Okay. The next question, when does she do it? เขาทำเมื่อไหร่ Group 1, when does she do it?
3: On theweekend.
0: The weekend.
3: Yep.
0: On the weekend and
3: after school.
0: After school
3: and after lunch.
0: After lunch. ถ้านักเรียนตอบได้ทั้งหมดนี้ก็คือให้คะแนนทั้งหมดเลย Thank you so much. Take the seat, please. And the last one, the last question. Whom does she do it with? คำถามนี้ถามว่าเขาทำสิ่งเหล่านั้นกับใครนะคะ Whom? Okay. Who hit the bell? Okay, group 2.
1: With her parents, friends, and Paula.
0: Her parents and Rola. Okay. This is our the answer. You have to check it and score yourself. นะคะอย่าลืมเขียนคำตอบให้ถูกต้องแล้วก็ให้คะแนนตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะไปที่ทีม B. Okay. Can I move to the next one? ตอนนี้เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะOkay, can I move to the next one? Yes or no?
4: Yes.
0: Okay, next one is Team B, Paula. Team A และ Team B ช่วยกันตอบได้นะคะ The first question is, what does Paula like doing? Group 6.

0: Riding a bike, drawing pictures and reading books.
1: Riding a bike, drawing pictures and reading books. Got one point. The next question, where does she do it? Group 6 again.
0: Park, garden, school library.
1: She do it at the park, in her garden, and in school library. Very good. You got 2 points. The next one, when does she do it? Group 6. Group ที่สองกดก่อนแต่ไม่ดังนะคะโมคะ Group 6.
0: Late afternoon, weekend, and after lunch.
1: Okay. Indeed, late afternoon, on the weekend, and after lunch. You got 3 points. And the last question, whom does she do it with? Group 5. Okay, Poon, if you are ready, grab the microphone. เดี๋ยวปุ้นขอรีเช็คคำตอบกับเพื่อนเล็กน้อยนะคะ
2: Go. With Dora.
1: With
2: Dora.
1: Lola. Only one. Her parents and Lola. Clap your hand for yourself. Good job. ดีมากเลยนะคะและนี่ก็คือบทความที่นักเรียนได้อ่านนะคะเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการถามนะคะและการตอบคำถามทั้ง3คำถามนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำในเวลาว่าง Everyone look at the question first. What do you like doing in your free time?
3: พวกเจอร่าง
1: เมื่อเราเจอคำถามว่าเราชอบทำอะไรนะคะเราสามารถเลือกตอบได้หลายแบบแต่วันนี้คุณครูนำเสนอในรูปแบบการใช้ like บวกกับ gerund นะคะและตามด้วยกิจกรรมที่เราชอบ for example I like cooking I like swimming I like going shopping and the next one where do you do it เขาถามถึงอะไรคะ
4: สถานที
1: ่นักเรียนก็สามารถใช้ประธานบวกกิจกรรมและบอกสถานที่นะคะรวมถึงข้อสุดท้าย when do you do it เมื่อถามถึงช่วงเวลานะคะหรือวันก็ได้นักเรียนก็จะสามารถใช้ประธานบวกกับกิจกรรมตามด้วยวันหรือเวลาลงไปนะคะโอเค before we leaving I will leave you a quote for today everyoneAlways find time for the things that make you feel happy to be alive นะคะไม่ว่านักเรียนจะเรียนวิชาอะไรไปแล้วนะคะทางด้านของการเรียนแล้วอย่าลืมที่จะหากิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกมีความสุขนะคะในการทำนะคะนี่คือเหตุผลที่ teacher เลือก hobbies and interests มาให้นักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคาบเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าOkay, everyone, I hope everyone here happy with English. I hope you practice English more and more every day. Okay, I think you are the best for me now. Try to keep speaking, keep listening. Okay? Yeah. Okay, I hope to see you soon. See you around.
5: Thank you, the teacher.
6: Thank you, teacher.
1: Thank you, bye-bye.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 25:00 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชื่น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ายหมดเลย
1: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับคุณครูจําได้ว่าคุณครูได้มีการสอนเกี่ยวกับความรู้ที่มาในเรื่องของบทร้อยกรองที่มีการพูดถึงว่านักวิชาการนั้นมีการให้ความเห็นตั้งแต่ข้อความจากจารึกใช่ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนคืออะไรแล้วก็มีการให้ความหมายในรูปแบบต่างๆว่ารูปแบบของการอ่านบทร้อยกรองนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในหน่วยนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นครั้งที่สองในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาครับสอบถามนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่านอกจากที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองแล้วเราได้ฝึกอะไรด้วยครับเราฝึกอะไรครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของอะไรครับมีการถามตอบในเรื่องของการบอกที่มาที่ไปของบทร้อยกรองกับอะไรอีกนะที่เป็นทักษะสำคัญมากเลยในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มีการอ่านอะไรครับเป็นการอ่านบทร้อยกรองมีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นร้อยกรองกับการอ่าน OA อ่าน OA อะไรครับ
1: วิหาร
0: เป็นการอ่านแบบทำนอง OA วิหารรายโดยมีการหยิบตัวอย่างของบทประพันธ์ซึ่งเป็นกาพย์ยานี11ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าในเรื่องของกาพย์พระชัยสุริยานั้นถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีการเอาตัวกาพย์ชนิดต่างๆนั้นมาแต่งโดยการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกันนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็ได้มีการบรรจุเอากาพย์ชนิดต่างๆเช่นกาพย์ยานี11กาพย์ฉบังเท่าไหร่ครับ10อะไรกาพย์ฉบัง16แล้วก็กาพย์สุรางคนาง28เอามาแต่งร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็จะยังเป็นการศึกษาเนื้อหาในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2เดี๋ยวต้องเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์ให้หน่อยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
2: บอกว่าการอ่านและเขียนคำจะหยุดร้อยกรองได
0: ้ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
2: รวมกิจกรรมการบอกหลักการอ่านและแบ่งวรรคในบทร้อยกรองได
0: ้คุณครูขอเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ทราบหน่อยว่าในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2สิ่งที่พวกเราจะต้องทำขึ้นมาเอาความรู้จากหน่วยเดิมก็คือหน่วยที่2ในเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันในส่วนของการออกแบบอะไรนะ
1: ออกแบบเกณฑ์การประเม
0: ินใช่การออกแบบเกณฑ์การประเมินมาปรับประยุกต์ใช้ในชั่วโมง

0: เพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองทั้งทำนองธรรมดาก็คือทำนองกาบยานี11กับทำนองที่เป็นทำนองแบบโอเอวิหารรายครูเจียมจำได้ว่าคุณครูมีการให้นับนิ้วด้วยเออเฮ้อเออเฮ้อเอ้ยจำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกซ้ำแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยมันมีความล้ำกว่านั้นคือในกลุ่มจะต้องแบ่งกันเองว่าใครจะเป็นผู้อ่านแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินเช่นสมมติขออนุญาตนะครับนั่งตรงข้ามกันแบบนี้อาจจะเป่ายิงฉุบก็ได้นะฮะใครที่เป็นผู้ชนะคนนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ประเมินคนที่ไม่เป็นผู้ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านในขณะที่คนนี้เป็นคนอ่านคนนี้ก็จะโชคดีหน่อยครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินแล้วเนื่องจากว่าคุณครูได้มีการเขียนตัวอย่างเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงในส่วนของใบงานก็พูดให้กับนักเรียนต้นทางได้ฟังก่อนว่าวันนี้เราจะปฏิบัติแบบนี้และไม่จบแค่ขอไปครับและไม่จบแค่นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเช่นครั้งแรกคนนี้อ่านคนนี้ประเมินพอครั้งที่2ก็สลับหน้าที่กันคนนี้ประเมินคนนี้เป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขออนุญาตกลับพี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่านบทที่เรียกว่าโอเอวิหารลายครูเจมพูดกับต้นทางกับปลายทางไปแล้วว่าเขาเน้นคนอ่านเสียงเพราะหรือไม่
1: ไม
0: ่แต่เขาเน้นทักษะการอ่านคล่องอ่านออกถูกต้องตามหลักเพราะความเข้าใจของบางคนยังคลาดเคลื่อนไปครับการอ่านโอเอวิหารลายนั้นมีความแตกต่างกับการอ่านบทร้อยกรองเพราะว่าในการอ่านบทร้อยกรองแบบทำนองสนอนั้นเขาเน้นเสียงเพราะใช่แต่ถ้าเป็นการอ่านโอเอวิหารรายเจตนารมณ์แรกๆคือต้องการที่จะฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์แบบดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนภาษาไทยอันนี้ขออนุญาตต้นทางปลายทางให้ความรู้ก่อนนะครับณวันนี้ครูเจมย้ำว่าณวันนี้หากในภายภาคหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทุกคนเรียนภาษาไทยโดยใช้ตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับในการเรียนการสอนหลักภาษาไทยแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยมีนักวิชาการก็มองว่าในบางเรื่องของตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไม่ได้บอกว่าตำราของพระยาอุปกิจไม่ดีไม่ใช่นะแต่ให้เข้าใจว่าหลักสูตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับมีภาษาไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในปัจจุบันจึงมาใช้ตำราของบรรทัดฐานภาษาไทยฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าครูเจมไม่ได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อการพาณิชย์แต่ให้ความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ว่านี่ก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วหลักสูตรต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความรู้พวกเราก่อนว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับก่อนจะซึ่งวันนี้เนื้อหาเรามีพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะมากครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนดูตรงนี้นะคำถามถามว่านักเรียนเคยฟังรายการเพลงใดแล้วแสดงความคิดเห็นต่อรายการเพลงนั้นๆหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรเคยฟังรายการเพลงไหม
1: เคย
0: รายการอะไรครับห้ามตอบรายการดังที่เป็นเรื่องลึกลับนะฮะพี่แจ็คนี่ไม่ได้นะฮะขออนุญาตนะว่าชื่อนะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์อันนี้คุณครูไม่ได้บอกชื่อรายการนะฮะแต่ว่าบางคนนะฮะอาจจะมีความคิดตลกขบขำบอกอ๋อครูเจมครับผมเคยฟังรายการเพลงอะไรอ๋อเพลงพี่แจ็คไม่ได้นะปลายทางเพลงพี่แจ็คหรือเปล่าครับต้องฟังดึกๆใช่ไหมครับอันนั้นอาจจะมีการฟังรายการเพลงมาซึ่งในปัจจุบันนั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปขออนุญาตคุณครูต้นทางแล้วก็ครูปลายทางว่าถ้าเป็นรุ่นครูเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณครูเนี่ยเคยฟังจากรายการ74คอนเสิร์ตอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งรายการ74คอนเสิร์ตนั้นก็เป็นรายการที่เชิญศิลปินท่านต่างๆนั้นมาร้องเพลงแต่ในปัจจุบันครับก็มีหลายช่องที่ทำไมครับทำรายการเพลงเช่นใบชื่อรายการให้ที่จะเอานักร้องมาแล้วก็มีกำแพงเขาเรียกอะไรครับรายการร้องข้ามกำแพงอันนี้ก็ขออนุญาตใช้ชื่อรายการนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะว่าคำถามถามว่ารายการเพลงใดและนักเรียนเป็นยังไงครับนักเรียนเคยแสดงความเห็นต่อบุคคลที่มา

0: รายการเหล่านั้นไหมครับเช่นอุ๊ยคนนี้ร้องเพลงเพราะจังใช่ไหมครับอุ๊ยทำไมคนนี้ร้องเพลงเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นว่าเขามีศิลปะในการขับร้องมากน้อยอย่างไรถามต่อครับนักเรียนต้นทางปลายทางด้วยครับการขับร้องเพลงไทยเดิมฟังดีๆนะการขับร้องเพลงไทยเดิมกับการขับร้องเพลงสตริงในปัจจุบันต่างกันไหมครับ
1: ต
0: ่างอย่างไร
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะทำนอง
1: เคร
0: ื่
1: องดนตร
0: ีเครื่องดนตรีอะไรอีกครับความหมายการขับร้องทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเพลงสตริงเราฟังชัดเจนมากอ่ะขออนุญาตมีเพลงสตริงในใจที่ชื่นชอบไหมครับเพลงอะไรครับเมกาตอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นการตอบเพื่อความพึงพอใจตรงเนี้ยตอบได้นะครับแล้วถ้าเป็นเพลงไทยเดิมเรานึกถึงเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับมีกระซิบขึ้นมาว่าราวดวงเดือนได้ราวดวงเดือนมีอะไรอีกครับอะไรนะขังข่าวกินกล้วยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยแบบนี้ก็เป็นทำนองเพลงไทยเดิมถูกต้องไหมครับฉะนั้นก็เป็นความแตกต่างประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนก็ได้ตอบปลายทางก็สามารถตอบลักษณะความแตกต่างให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนความรู้ได้ไหมครับเรื่องของบทร้อยกลองได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้อ่านกับผู้ประเมินกันอ่ะมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบทร้อยกลองนั้นเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อมีความสุนทรียะแล้วก็ต้องมีการให้สัมผัสที่ไพเราะต่อกันซึ่งในบทร้อยกลองนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบมากทั้งโครงฉันท์กาบกลอนอย่างตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในจอนี้จะมีกลอนสุภาพโครงสี่สุภาพกาบยานี11แล้วก็อื่นๆเป็นต้นนะครับคำว่าบทร้อยกรองนั้นมันมีการพิจารณามาแล้วว่าเป็นบทกวีที่ให้คุณค่าต่อผู้ที่อ่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจะอ่านได้นั้นต้องฝึกฝนอย่างชำนาญต่อไปครับอันนี้เป็นการให้ความหมายของบทร้อยกรองนักเรียนจำข้อ2ได้ไหมขออนุญาตทบทวนความรู้หน่อยครับการชำระให้ถูกต้องการชำระคือการเช็ดหรือไม่
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่การชำระคือทำอะไรลูก
2: คือการปรับปรุง
0: ใช่เอามาปรับปรุงเนื้อหาเอามาร้อยเรียงใหม่ให้มีความไพเราะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในความหมายที่3กับ4เนี่ยก็พูดถึงลักษณะหนังสือที่แต่งดีแล้วก็คำประพันธ์ที่เรียบเรียงระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับอ่ะนั่นเองมาดูต่อครับการอ่านบทร้อยกรองแบบที่1เป็นยังไงอ่านแบบธรรมดาเป็นอย่างไรใช่ก็คือเหมือนกับการอ่านธรรมดาเช่นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงแบบนี้เป็นต้นตัวอย่างนะฮะและแบบที่สองคืออะไรครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นอย่างไรใช่เป็นการอ่านแบบมีทำนองไพเราะมีการเอื้อนเสียงตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่านแล้วเห็นความงามเห็นความไพเราะจนทำไมครับผู้ที่อ่านนั้นเข้าถึงรสของร้อยกรองได้นะครับฉะนั้นนักเรียนอ่านตรงสีฟ้าพร้อมกันครับอ่านแล้วเป็นยังไงฉะนั้นแม้ว่าตอนต้นครูเจมส์จะบอกพวกเราว่าการอ่านทำนองสนอหรือการอ่านอะไรครับโอเอวิหารรายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่อันนี้เรากำลังให้ความหมายในเรื่องของการอ่านอะไรใช่การอ่านทำนองสนอนั่นเองนะครับทีนี้การอ่านทำนองสนอเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกในการอ่านให้ชำนาญก่อนนักเรียนครับเราไม่ฝึกได้ไหมก็ได้แต่ว่านักเรียนคิดว่าเราทำไมครับอาจจะทำออกมาได้ดีครบถ้วน 100% มั้ยไม่การอ่านก็อาจจะ ลาดเคลื่อนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่ยกมานะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่

0: ด้วยทีนี้นักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองนักเรียนช่วยกันตอบครูตรงไฮไลท์เสือครับข้อหนึ่งคืออะไรครับทำไมการแบ่งวรรคจึงเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เพราะว่า
0: ใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดเป็นยังไงความหมายผิดไหมใช่ความหมายมันก็ผิดตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านก็จะผิดตามด้วยอ่ะประการต่อมาคืออะไรครับใช่อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนจะไปเอิงเอ้ยอะไรแบบนี้ทำให้มันเพราะก่อนนะครับข้อ3ครับ
2: อ่
0: านชัดเจนในส่วนไหนบ้าง
3: รอเรือ
4: รอเรือ
5: คำควบกล้ำ
0: โดยเฉพาะรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนักเรียนฟังครูเจมให้ดีนะบางที่จะมีการจัดแข่งขันในการประกวดการอ่านทำนองสนอครูเจมพบว่าในนักเรียนระดับประถมตอนปลายต่อไปที่มัธยมศึกษาตอนต้นบางคนเสียงดีมากนักเรียนแต่ทำไมใช่อ่านรอเรือจนขออนุญาตนะครับคุณครูปลายทางอ่านจนจริตฟังนะอะไรที่เกินจริตเช่นไอ้กราบอ่ะปลายทางขออนุญาตดูปากคุณครูนะครับไม่ต้องปากนักชานะครับปากคุณครูนะครับเอ้ยกราบแทนที่มันจะเพราะมันตลกถูกไหมฉะนั้นประการแรกการอ่านออกเสียงรอเรือบางคนมีปัญหากับการกระดกลิ้นเรออ่ะลองกระดกลิ้นสิก็พยายามครับแต่ใครที่กระดกได้ก็กระดกแต่พอดีไม่ใช่กระดกจนเวอร์เช่นกราบบางทีน้ำลายพุ่งออกมาเลยนะฮะโดนหน้ากรรมการนี้ก็อี้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นรอเรือรอลิงเขาออกแบบมาเพื่อให้เห็นความต่างของเสียงเช่นนักเรียนห้องนี้ต้นทางก่อนปลายทางด้วยนะยกให้คุณครูเขาทราบห้องนี้ใครกระดกลิ้นไม่ได้ยกมือขึ้นเห็นไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยเวลาเรากระดกลิ้นไม่ได้ครับเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับใช้ไมโครโฟนตอบปลายทางได้ครับไม่มีถูกผิดครับ
6: ฝึกให้ชำนาญครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เราไม่ได้จะประจานนะฮะนักเรียนลองพูดคำว่าโรงเรียนให้ฟังหน่อยครับ
6: โรงเรียนครับ
0: อันนี้เป็นทักษะของนักเรียนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแม้ว่าเพื่อนจะพูดรอเรือไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าเห็นถึงความพยายามของเพื่อนไหมมีแต่บางคนทำไมครับพูดคำว่าโรงเรียนจนดูเกินงามเช่นสวัสดีครับวันนี้กระผมได้เดินทางมาที่โรงเรียนของผมนั้นเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากครับนักเรียนคนที่เป็นคนพูดเหนื่อยไหมเหนื่อยฉะนั้นในการอ่านรอเรืออ่านแต่พองามไม่ใช่อ่านจนเกินงามและลอลิงก็ออกเสียงให้ชัดคำควบกล้ำก็ต้องอ่านให้ชัดเช่นกรอกกร่อยกรุบกริบเสียงกอลอให้ชัดเจนนะครับขออนุญาตทดสอบนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมลิ้นเราจะรัวลิ้นกันนักเรียนครับมีการสัมผัสเพดานแล้วก็เกิดการสั่นขึ้นออกเป็นเสียงเรทีนี้นะครับขออีกครั้งนะครับ1 2 3เรเร
2: เ
0: รเรารักโรงเรียนปลายทางไปพร้อมกับต้นทางครับ1 2 3เรารักโรงเรียนเอาไปทีนี้พูดต่อไปว่าโรงเรียนรักเรานะครับเรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา1 2 3
2: เรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา
0: ทีนี้บางคนคุณครูบางคนในสมัยประถมอาจจะมีการให้ฝึกอ่านพอเราอ่านคล่องแล้วก็จะทำให้การออกเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันต่อเลยครับในข้อที่4คืออะไรครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับ
2: ให้เอื้อน
0: ใช่การเอื้อนนั้นจะทำใ

0: เกิดความไพเราะมากขึ้นนะครับต่อไปครับข้อที่5ระวัง3ตอตอแรกคืออ
1: ย่าไปตื่น
0: ตอที่2ครับ
1: อย่าตื่น
0: และตอที่3ครับ
1: อย่าตื่นตัว
0: ใช่อ่ะข้อ6คืออะไรครับ

0: ถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับข้อ8ครับ
1: ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ตามลดความโกรธ
0: รถตรงนี้เช่นอะไรบ้างรถรักเรากำลังมีความรักเราจะอ่านโกรธได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้รถโศกคือความเศร้าอ่านแบบโหยหาตื่นเต้นขบขันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งโกรธก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปข้อ9ครับอ่านให้เสียงดังไม่ใช่ตะโกนต่อไปครับ
1: เวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดเป็นช่วง
0: เก่งมากข้อ11ครับ
1: เวลาส่งให้หมดเสียงช้า
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะหลักการอ่านบทร้อยกรองเอาละครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานักเรียนดูหน้าจอนี้ครับก่อนจะอ่านเป็นทำนองต้องอ่านไปแบบไหนก่อนครับอ่านเป็นธรรมดาก่อนอ่ะนั่งตัวตรงๆครับต้นทางปลายทางอ่านเป็นแบบร้อยแก้วก่อน1 2 3

คุณครูขออนุญาตสาธิตการอ่านทำนองแรกให้นักเรียนได้ฟังก่อนทั้งต้นทางปลายทางนะครับอันนี้มาจากกาพระชัยสุริยาทำนองที่1คือทำนองกาพยานี11สาธุสาจะขอไหว้พระศรีไตร

0: มมุติว่าบทนี้เป็นบทจบการจบต้องมีการทอดเสียงให้ช้าลงฉะนั้นที่นักเรียนได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้ไพเราะทั้งหมดแต่เป็นการสาธิตทำนองการอ่านกาบยานีซึ่งคุณครูเจมส์เชื่อว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องมีคนอ่านได้ไพเราะกว่าคุณครูแน่นอนก็ขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเสียงที่อาจจะไม่ถูกต้องขออภัยไม่เพราะทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อที่ทำนองที่เราหลายคนกำลังจะต้องอ่านแล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะวันนี้เราจะต้องอ่านต่อหน้าเพื่อนที่เป็นผู้ประเมินให้ฟังอ่ะขออนุญาตสาธิตก่อนจับปากครูให้ดีนะฮะไม่ใช่มาจับปากครูนะคือจับจ้องให้ดีนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการอ่านกาบยานี11บทนี้โดยเป็นทำนองอะไร
1: โอเอ
0: วิหารรายนะครับอ่ะ

สมมุติว่าเป็นบทจบก็จะประมาณนี้ฉะนั้นอะไรใช้แรงมากกว่ากันใช่เมื่อกี้นี้ที่ครูอ่านมีหัวร้อนนิดหน่อยเพราะว่าทำไมต้องกระแทกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างอินเนอร์ให้กับเราเพราะว่าเล่นคิดภาพตามว่าในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีถ้าเราอ่านเนิบๆข้าเจ้าละเอาหลับไหมอ่ะอย่าลืมเขาไม่ได้เอาเสียงคนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องอ่านคล่องเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้พวกเรานะลองอ่านพร้อมกันก่อนครับขอธรรมดาก่อน1 2 3 3

0: ขออนุญาตเห็นไหมว่ามีจุดที่จะต้องแก้ไขอันนี้สอนเลยทั้งต้นทางปลายทางเอาใหม่นะพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเสียงสูงถูกปะพ่อแม่แล้วก็วรรคถูกปะแลครูบาหลังคำว่าบาเราต้องเก็บลมเพราะถ้าไม่เก็บลมมันจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่แลครูบามันมีคนอ่านอย่างนี้จริงๆแล้วมันเพาะไหมไม่เพาะครูบาบาไหนอะบาไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะฟังดูปากนะบางบางบาเฮออึมอ่ะอ่ะเอางี้นักเรียนฟังนะบาเฮออึมอ่ะพูดพบกันบาเฮออึมย้ำกับปลายทางก่อนว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดแต่นี่มันเป็นเทคนิคที่คุณครูใช้นะฮะพ่อแม่และครูบางหนึ่งสองสามขึ้นสูงในราศี
1: เทวดาในราศี
0: บางคนนี่จมูกบานจมูกกระพือเลยนะฮะบางคนนะฮะไม่เทวดาไม่ ตรงกลางนี่แหละ1 2 3เทวดา1 2 3เท

ชื่อไหมว่าปลายทางเขาขำเนี่ยปลายทางก็ขำพองามนะฮะเอาเป็นอรรถรสได้เพราะว่าคือทุกโรงเรียนเป็นหมดทุกโรงเรียนเป็นหมดไม่ว่าจะต้นทางหรือว่าปลายทางเชื่อเถอะเวลานั่งต่อหน้ากันอะคือพอเราอ่านแล้วเพื่อนเนี่ยชอบมองจมูกใช่ไหมเวลาเราอ่านอะสาธุใช่ไหมสากำลังจะอ่านเลยกำลังอินเนอร์มาแล้วสาธุสาไม่ได้เราห้ามทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะปลายทางก็ไม่ได้นะครับเราจะไม่ขายขำเราต้องมีสติเพราะว่าการอ่านแบบนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่มีมานานแล้วเราต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้คิดค้นอ่ะขออีกรอบพร้อมกันเฉพาะวรรคบน1 2 3 3

0: ขอประเมินว่าการอ่านมีพัฒนาการดีขึ้นในระดับหนึ่งอะปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่านคู่ขนานไปกับต้นทางได้หรือไม่นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ว่าลักษณะของการอ่านนั้นจะต้องมีการทอดเสียงมีการเก็บลมมีการผ่อนลมให้เกิดความไพเราะเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่บูชาครูบาอาจารย์เราจะไม่โย่ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนั่งตัวให้ตรงครับต้นทางปลายทางเราจะสวดเป็นทำนองโอเอวิหารรายเอาหายใจเข้าลึกเดี๋ยวครูเจมขออนุญาตใช้ตามขนบจริงเวลาสวดเลยครูเจมจะเป็นคนอ่านว่าสาธุสะละเออเฮอเออเฮอเอยทุกคนมารับพร้อมกันตรงคำว่า
1: จะ
0: เอาแบบเต็มเสียงอ้าวสูดลมอ่ะพร้อมนะครับ

ในเอ้ยราศีเอ้ยอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคนแบบว่าไม่กล้าอายยังมีคิกๆอ่ะเอาใหม่นั่งตัวตรงๆพร้อมเสียงนะครับใครอาสาสมัครเป็นคนนำแทนครูได้บ้างมีไหมอ่ะถ้างั้นพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะอ่ะ5 4 3 2สาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อขยับตัวจะ

ีในเอ้ยราศีเอ้ยสมมุติว่าถ้าบทนี้เป็นบทจบ

ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดว่าบทนี้เป็นบทต้นหรือบทจบเราต้องเป็นโปรเฟสชันนอลคือเชี่ยวชาญกว่านั้นนะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่านได้ไหมครับปลายทางได้หรือยังครับนะก็ช่วยกันนะฮะปลายทางนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับทีนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก่อนลงมือทำนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีจำเป็นต้องมีการสะท้อนผลไหมการสะท้อนผลดีอย่างไรใช่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นการสะท้อนแล้วการสะท้อนทำอย่างไรครับก็ประเมินไงวันนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินก็จะมาถึงในช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ศึกษาใบความรู้ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นใบความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามีเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้ก็จะให้ตั้งแต่เรื่อง

0: ของที่มาความหมายของบทร้อยกรองว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรากฏจากที่ใดบ้างอันนี้สามารถไปดูจากเทปที่ผ่านมาได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หลักการอ่านบทร้อยกรองเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างบทร้อยกรองซึ่งเอากาพย์ยานี11มาให้แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีครับอันนี้คืออะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งบนจอกับในมือครูเจมนั้นเหมือนกันเลยเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในครั้งแรกฉะนั้นเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบเลยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชนะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผู้ที่ไม่ชนะก็ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านเอาบทสาธุสะขึ้นมาอ่านนะครับพร้อมไหม ทีนี้นักเรียนดูนักเรียนดูครับคุณให้ประเมินส่งเดทแต่มีอะไร
1: มีตาราง
0: ใช่เธอดูนะเธอดูเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ข้อแรกบอกความอะไรความชัดเจนของเสียง4 3 2 1 2การออกเสียงและจังหวะการออกเสียงและจังหวะในประการที่2แล้วก็อ่านถูกต้องตามหลักการแล้วก็การร่วมกิจกรรมอ้าวพร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนครับเตรียมมืออ่ะนัดหมายให้ดีมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการที่ไม่ได้มาเป่ายิงฉุบก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะตกลงยังตกลงยังอ่ะ5 4 3เป่ายิงฉุบอ้าวนี่นี่กล้องเห็นไหมครับมหัศจรรย์ใจมากออกกันไกล4คนเลยตอนนี้เลือดโชคแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเก็บมือเก็บมือเก็บมือพร้อมนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอันนู้นออกผ้าขอเป็นรอบสุดท้ายทีนี้ใครที่ชนะประเมินเลยใครที่แพ้ก็อ่านเลยอ่ะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้มอบหมายให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินนะครับคุณครูเชื่อว่าโรงเรียนปลายทางเนี่ยคงอยากจะได้ยินเสียงต้นทางที่เป็นผู้เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะอ่ะยืนขึ้นครับคนที่เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะยืนขึ้นทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มเลยเราไม่ได้มาประจานว่าเพื่อนเรานั้นแพ้แต่ว่าตามกติกาคนชนะจะต้องเป็นผู้อะไรคนที่ไม่ชนะจะต้องเป็นผู้อันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการอ่านนะฮะอ่านเป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมกัน1 2 3 3 ใช้ได้พระเฮง

พอกลุ่ม1นั่งกลุ่ม2นั่งกลุ่ม3นั่งกลุ่ม4นั่งขอเทสอีก2กลุ่มเพราะว่าอันนี้ประเมินแล้วกล้าออกเสียงถูกต้องชัดเจนอ่ะกลุ่ม5ขอ energy กว่านี้นะครับอ่ะพร้อมครับสาธุสาใหม่1 2 3

กลุ่ม5นี่ท็อปซีเคร็ตเลยอ่ะกลุ่ม5ขอแบบ energy จัดเต็ม1 2 3เห็นไหมอีกทีหนึ่ง

0: ยสีตรายต่อเลยเอ้ยสะเอ้ยสะแล้วก็หายเข้าไปเลยนะฮะไม่เป็นไรเอาปรบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยครับเห็นไหมลูกว่าพอถึงกระบวนการการแข่งขันจริงๆเนี่ยแล้วก็ประเมินจริงๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่อ่านแบบยังมีความเขินอายอยู่แล้วก็อ่านที่คล่องแล้วฉะนั้นการอ่านโอเอวิหารรายครูบอกเสมอว่าไม่ใช่คนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องตามหลักของภาษาไทยครับเอาละครับก็นักเรียนก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ผู้อ่านได้อย่างดียิ่งเลยนะครับอยากฟังประเด็นประเมินจังเลยนักเรียนเขียนอะไรกันลงไปบ้างครับตอบโดยทั่วไปก็ได้ครับมีการออกเสียงบางคำที่อาจจะไม่ชัดเจนมีการเบาเสียงลงอันนี้แหละครับเพื่อนสามารถอ่านในจังหวะที่เหมาะสมเป็นระยะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ใช่ไหมครับปุ่ม6มีไหมลูกเป็นไงบ้างเพื่อนได้อ่านเสียงขออภัยครับเพื่อนมีการอ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวการประเมินของเพื่อนๆพวกเราทุกคนนะครับในข้อต่างๆที่ยังไม่เสร็จก็สามารถไปทำต่อนอกเวลาได้มาถึงในช่วงนี้ครับนักเรียนครับอยากจะเน้นย้ำไปที่การแบ่งวรรคครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรลูกใช่อ่านแล้วถูกต้องเป็นจังหวะอ่านแล้วไพเราะมากยิ่งขึ้นเก่งมากครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับคุ้นไหมมันเป็นเหมือนชื่ออะไรใช่มันเป็นเหมือนชื่อกาบเรียกก่อนก็ไม่ผิดเพราะสมัยก่อนมาเรียกรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าสุรางคนางไหนถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นสีเขียวถูกต้องยกมือ มีนะครับบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นคำนี้ด้วยไหมเอามือลงได้แสดงว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมสีม่วงยกมือขึ้นครับส่วนใหญ่นะครับเอามือลงครับและสุรางคนาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางสวรรค์นะครับอันนี้คือหน้าตาของการเจเนเรตภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คุณครูเจมได้มีการป้อนคำสั่งลงไปในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมหนึ่งบอกว่าต้องการสร้างภาพเป็นนางฟ้าถือดอกบัวขนาดใหญ่และมีรัศมีเรืองรองโดยให้ทั้งภาพนั้นเป็นแบบภาพวาดแนวจิตรกรรมไทยและขอเป็นอัตราส่วนภาพแนวตั้งครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ถ้อยคำในการสั่งให้เขาเจเนเรตภาพออกมาอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะนักเรียนต้นทางและปลายทางในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1 นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1ไว้เพื่อในการเรียนในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้การฝึกทักษะการอ่านกาบยานี11และการอ่านในฉบับของ OA วิหารรายก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านที่ดีแล้วก็เป็นผู้ประเมินที่ดีเราจะไม่เข้าข้างเพื่อนเราจะต้องเป็นการประเมินเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เพื่อนนั้นมีศักยภาพที่เก่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่ประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาติดตามนะครับผลการลดการใช้พลาสติกแล้วได้ไปทดลองประมาณเกือบ2สัปดาห์เนาะนะครับที่เราได้ไปลดการใช้พลาสติกนะครับเราได้ก่อนหน้านี้เราทำอะไรไปก่อนหน้านี้เราไปทำไมไปครับนักเรียนเราได้ออกแบบวางแผนนะครับแผนการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันรวมทั้งในครอบครัวนะครับเอาล่ะทีนี้ครูขอทบทวนว่าทำไมล่ะเราต้องมาลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว

0: เราทิ้งเพราะอะไรลูกลดขยะลดโลกร้อนจำได้ไหมว่าผลกระทบของการใช้พลาสติกเนี่ยที่เราได้เรียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีผลกระทบต่อดินทำให้ดินทำไมทำให้ดินมีสารปนเปื้อนมีสิ่งปนเปื้อนมีสารเคมีปนเปื้อนในดินดินก็จะไม่ทำไมลูกดินก็จะไม่ดีไม่อุดมสมบูรณ์นะครับเอาสองผลกระทบต่ออะไรครับผลกระทบต่อสัตว์สัตว์มักจะคิดว่าพลาสติกนี้เป็นอะไรเป็นอาหารพอคิดว่าเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำไมครับ
1: ก
0: ินพอสัตว์กินเข้าไปก็จะเป็นไงอีกไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารนะครับสุดท้ายแล้วทำให้สัตว์เป็นไงเสียชีวิตนะครับสัตว์เสียชีวิตมากๆเสี่ยงต่อการ
1: สูญ
0: พันธุ์ครูได้เรียนไปโดยเฉพาะนะครับที่เราไปเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในอะไรนะในทะเลในน้ำใช่ป่ะครับเราดูไปคือเป็นภาพของสัตว์อะไรเอ่ย
1: เต
0: ่าใช่ไหมครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการที่เราทิ้งขยะหรือการที่มีขยะพลาสติกมากๆใช่ไหมครับทางออกหนึ่งของขยะพลาสติกก็คือทะเลใช่ไหมครับเมื่อขยะไปอยู่ในทะเลสัตว์น้ำก็จะทำไมกินเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับดินไปแล้วสัตว์ไปแล้วต่อมา
1: อากาศ
0: อากาศเกิดจากการอะไรเกิดจากการเผาขยะใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการกำจัดขยะทีนี้พอเผาปุ๊บระบบการเผาบางทีอาจจะไม่ได้รัดกุมอาจจะไม่ได้มีการกองอากาศเผาแบบกลางแจ้งควันก็ทำไมลอยขึ้นสู่อากาศใครสูดดม
1: มน
0: ุษย์สูดดมใช่ไหมครับต่อมาจึงส่งผลกระทบต่อมนุษย์ส่งผลกระทบต่อมนุษย์มนุษย์ก็สูดดมเข้าไปใช่ไหมครับมีผลต่อระบบอะไรครับระบบหายใจนะครับเอาล่ะครูบอกว่าผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายกลับเข้ามาหาใคร
1: มน
0: ุษย์ดังนั้นเราจึงต้องทำไมครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับเพื่อเราอาจจะบอกเพื่อระบบนิเวศเพื่ออากาศเพื่อดินแต่สุดท้ายแล้วถ้าระบบนิเวศดีอากาศดีดินดีใครก็จะดีไปด้วย
1: มน
0: ุษย์ก็จะดีไปด้วยคุณภาพชีวิตสุขภาพของมนุษย์ก็จะดีไปด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้แผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธี
2: 8วิธี
0: 8วิธีมีอะไรบ้าง1
2: พกถ
0: ุ
2: งผ
0: ้
2: าแทนการใช
0: ้
2: พลาสติ ก
0: 2
2: ใช้ขวดน้ำและแก้วส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติก
0: ใช้ขวดน้ำและแก้วส่วนตัวแทนการใช้ขวดและแก้วพลาสติก3หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกเช่นขวดน้ำที่เรากินคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดก็ได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้การยกดื่มแทนนะครับหรือแก้วที่เรากินคนเดียวเนี่ยเราก็ลดการใช้หลอดลงไปสี่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบตองนะครับห้าน
2: ำถ
0: ุ
2: งพลาสติ กมาใช้ซ้ำ
0: นำถุงพลาสติกมาใช้3 6
2: ปฏิเสธถุงพลาสติก
0: ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า7
2: นำกล่องข้าวหรือบิ่นโตไปซื้ออาหาร
0: นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารและสุดท้าย8ก็คือ8เนี่ยเราเริ่มทำไมครับชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็น8วิธีนะครับที่เราทำไมครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไหนใครเลือกใช้มากกว่า1วิธีบ้างในห้องนี้มีหลายคนเลือกใช้มากกว่า1วิธีเนาะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราวางแผนกันเราก็ได้ทำในใบงานที่13เรื่องวางแผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งโดยที่ครูให้นักเรียนเลือกนะครับนักเรียนจะเลือก1วิธี2วิธีวิธีที่เราเลือกต้องเป็นวิธีที่ทำไมครับเราทำได้จริงนะเราทำได้จริงนะต่อมาจากนั้นครูก็ให้บันทึกใช่ไหมครับบันทึกประจำวันว่าแต่ละวันเนี่ยเราลดการใช้พลาสติกอย่างไรเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคไหมถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคเรามีทางแก้ไขอย่างไรตอนนี้นักเรียนบันทึกเสร็จหรือยัง
3: เสร็จแล้ว
0: ครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับครูจะให้นักเรียนนะครับมานำเสนอผลที่นักเรียนได้ไปปฏิบัตินะครับนะซึ่งการนำเสนอในวันนี้นะครับครูสุ่มเลขที่เป็นการสุ่มเลขที่นะครับดีไหม
3: ดี
0: ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจากนั้นเมื่อนำเสนอเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนต้องบอกว่าผลที่นักเรียนปฏิบัติมา2สัปดาห์เนี้ยอะไรที่นักเรียนทำได้ง่ายและอะไรที่นักเรียนทำได้ยากอาจจะลืมอาจจะหลงนะครับนะพอนำเสนอบันทึกเสร็จปุ๊บก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสะท้อนคิดด้วยเนาะดีไหมครับดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับเราจะได้สะท้อนคิดตัวเองด้วยเนาะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: มีนักเรียนบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนอ่ะนะครับครูให้นักเรียนเตรียมตัวสักครู่ก่อนที่จะนำเสนอนะครับเตรียมความพร้อมกันก่อน

0: เอาละครับเพื่อนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะพร้อมเนาะที่จะนำเสนอผลการปฏิบัตินะครับที่เราได้ปฏิบัติไปปฏิบัติมา1สัปดาห์นะครับเอาทีนี้นะครับครูจะให้หัวหน้าเนี่ยเป็นตัวแทนสุ่มจับก่อนนะครับครูมีลูกบอลเล็กๆนะครับที่ภายในจะบรรจุเลขที่ของนักเรียนไว้นะครับเดี๋ยวครูจะให้หัวหน้าเนี่ยสุ่มจับก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็นำเสนอให้คุณครูปลายทางฟังไปพร้อมกันได้เลยนะครับเลขที่เท่าไหร่ลูก26ครับนะครับเลขที่26ไม่มานะครับอ่ะเรามาจับใหม่อีกครั้งนะครับ
1: เลขที
0: ่8มาไหมครับมาไหมไม่มานะครับอ่ะจับอีกครั้งลูกยี่สิบห้ามาไหมครับมาลองนำเสนอครับเราใช้วิธีไหนนะครับแต่ละวันเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับว่าอะไรที่เราทำได้ง่ายอะไรที่เราทำได้ยากเริ่มเลยลูก
2: วันที่หนึ่งใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะปัญหาคือมักลืมพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของค่ะแก้ปัญหาโดยเวลาไปซื้อของถ้าของที่ซื้อไม่เยอะมากก็ใช้มือถือของแทนถุงพลาสติกค่ะวันที่สองใช้ขวดน้ำและแก้วส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะคือร้านใส่น้ำโดยใช้แก้วพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือบอกทางร้านว่าพกแก้วส่วนตัวมาค่ะวันที่สามหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคร้านชอบให้หลอดมาทุกครั้งเวลาซื้อน้ำค่ะแนวทางการแก้ปัญหาคือบอกพนักงานว่าหนูไม่เอาหลอดค่ะวันที่สี่ใช้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะปัญหาหรืออุปสรรคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำจากถุงพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะวันที่ห้านำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำค่ะปัญหาอุปสรรคชอบใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาเก็บถุงพลาสติกไว้และเวลาจะใช้ก็เอาออกมาใช้ค่ะเมื่อไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปเก็บค่ะวันที่หกพลาสติกปฏิเสธถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคพนักงานชอบใส่ของในถุงพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาปฏิเสธถุงพลาสติกจากร้านเมื่อไปซื้อของค่ะวันที่7นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้อข้าวค่ะปัญหาหรืออุปสรรคอาหารตามสั่งยังใช้กล่องโฟมค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานำกล่องข้าวหรือปิ่นโตมาใส่แทนกล่องโฟมค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปอะไรที่นักเรียนทำได้ง่ายอะไรที่นักเรียนทำได้ยากครับ
2: ทำได้ง่ายคือหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะ
0: พอเริ่มจากตัวเราใช่ไหมครับแต่อะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ยากบ้างครับ
2: นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้อข้าวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำได้ยาก
2: เพราะว่าไม่สามารถพกไปได้ทุกที่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่สามารถพกไปได้ทุกที่อ่ะนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับทีนี้มาลุ้นครับใครจะเป็นคนต่อไปเลขที่30ยืนขึ้นเลยครับ
3: วันที่หนึ่งวิธีพลาสติกที่หนูเลือกลดการใช้นะคะคือถุงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะ ลืมเอาถุงผ้าไปเวลาซื้อของค่ะแล้วก็ถุงผ้าขาดเมื่อใส่ของมากเกินไปค่ะแนวทางการแก้ไขถ้าของซื้อไม่เยอะมากก็สามารถใช้มือถือของได้ค่ะวันที่2นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะพลาสติกที่ใช้แล้วบางชิ้นมีการชำรุดค่ะแนวทางการแก้ไขใช้ถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดีอยู่ค่ะนำมาใช้ซ้ำได้ค่ะวันที่3นะคะพลาสติกที่ลดการใช้ค่ะใช้แก้วส่วนตัวแทนใช้แก้วพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่4พลาสติกที่ลดการใช้ไม่ใช้หลอดพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่5นำกล่องข้าวไปใช้แทนกล่องพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติค่ะปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดค่ะแนวทางแก้ไขคือใช้เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ก็คือเราเนี่ยทดลองใช้หลายวิธีเลยใช่ไหมครับในแต่ละวันเนาะอ่ะอันนี้ก็เยี่ยมมากนะครับอ่ะและทีนี้สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ง่ายสิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ยากครับ
3: สิ่งที่ทำได้ง่ายคือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: เพราะว่าพกไปตลอดใช่ไหมครับอ่ะแต่สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ยากครับ
3: เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติค่ะ
0: ทำไมอ่ะลูก
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่เราก็ทำไมครับพยายามเลือกร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติอ่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับอ่ะเลือกครับว่าต่อไปเลขที่ไหนนักเรียนหยิบเลยบีบตรงกลางลูกนั่นแหละนั่นแหละยี่สิบครับมาไหมเลขที่ยี่สิบครับ
1: วันที่หนึ่งค่ะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือปฏิเสธพนักงานไม่ทันค่ะแนวทางการแก้ไขคือเตรียมกระเป๋าผ้ามาและปฏิเสธถุงจากแม่ค้ากับพนักงานค่ะวันที่สองนะคะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีค่ะวันที่สามพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือกล่องพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็เวลาซื้อข้าวกลับบ้านไม่ได้เตรียมปิ่นโตมาแนวทางการแก้ไขเตรียมปิ่นโตมาค่ะวันที่สี่นะคะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือไม่ได้เตรียมแก้วส่วนตัวมาค่ะแนวทางการแก้ไขก็คือเตรียมแก้วส่วนตัวมาใช้ด้วยค่ะวันที่5พลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่มีค่ะวันที่6พลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือลืมบอกแม่ค้าให้ใส่ในแก้วพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขก็คือบอกแม่ค้าก่อนค่ะวันที่7พลาสติกที่ลดการใช้ถุงพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคเวลาซื้อของมักมีถุงมาให้ค่ะแนวทางการแก้ไขพกถุงผ้าไว้ตลอดค่ะ
0: นะครับเยี่ยมมากนะครับของนักเรียนจะเป็นเรื่องของการลดการใช้แก้วพลาสติกเป็นหลักนะครับเอาล่ะทีนี้สิ่งไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ง่ายสิ่งไหนที่รู้สึกว่าทำได้ยากลูก
1: ลดถุงพลาสติกค่ะ
0: ลดถุงพลาสติกทำได้ง่ายกว่าลดแก้วทำไมอะลูก
1: เพราะว่าถุงผ้าพกไปไหนสะดวกกว่าพกปิ่นโตไปค่ะ
0: แล้วทีนี้นักเรียนคิดว่าอะไรทำได้ยากแล้วเราต้องแบบทำต่อไปให้ได
1: ้พกปิ่นโตค่ะ
0: พกปิ่นโตเนาะเพราะว่าถ้าพกปิ่นโตไปเนี่ยเราก็ถือว่าลดถุงพลาสติกได้เยอะไหม
1: ค่ะ
0: เยอะเนาะอ่ะนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ เอาล่ะอ่ะทีนี้นะครับตอนนี้หลายคนลุ้นเลยไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเรามาแลกเปลี่ยนกันนะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันลูกเลขที่12มาไหม
4: ไม่มา
0: ไม่มานะครับอ่ะยี่สิบแปดครับใกล้ๆกันนี่เองนักเรียนครับทีนี้นะครับพอตอนเพื่อนนำเสนอนะครับให้นักเรียนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนิดนึงนะครับพอเพื่อนนำเสนอปุ๊บทำไมครับเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมมากนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะครับเก็บประเด็นต่างๆจากเพื่อนนะครับบางทีนะครับข้อคิดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของเพื่อนเนี่ยเราอาจจะนำไปปรับใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนพูดเราต้อง
5: ฟ
0: ังเยี่ยมมากนะครับ
6: วันที่1ใช้พลาสติกทุกชนิดมาทำเป็นชุดรีไซเคิลเพราะว่าเป็นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปัญหาหรืออุปสรรคปัญหาคือการหาพลาสติกทำชุดไม่ได้ค่ะแนวทางการแก้ไขบอกเพื่อนใครที่มีพลาสติกที่ใช้แล้วเอามาให้ฉันค่ะวันที่2เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของเปลี่ยนเป็นถุงผ้าปัญหาหรืออุปสรรคบางครั้งลืมเอามาถุงผ้าลืมเอาถุงผ้ามาแนวทางการแก้ไขพกถุงผ้าติดตัวตลอดวันที่3เปลี่ยนจากการใช้แก้วน้ำเปลี่ยนจากการขออภัยค่ะเปลี่ยนจากใช้แก้วน้ำพลาสติกเป็นแก้วน้ำของตนเองปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะ

0: ุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6ใช้ถุงพลาสติกซ้ำปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะ
1: นะครับและสิ่งไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ง่ายในวิธีที่ทดลองใช้มาแต่ละวันเนี่ย
0: ใช้ถุงพลาสติกซ้ำค่ะ
1: ใช้ถุงพลาสติกซ้ำนะครับและอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ยากจากวิธีการที่นักเรียนใช้มามีอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำแล้วยังเป็นอุปสรรคอยู
0: ่เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าค่ะ
1: เพราะอะไรอะครับลูก
0: เพราะว่าบางครั้งลืมเอามาค่ะ
1: อ๋อบางครั้งลืมเอามาดังนั้นต่อไปเราก็ต้องทำไงครับใช้ให้เคยชินนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนคนนี้ดีมากเลยก็คือเขาพูดถึงกิจกรรมที่เรานำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดอะไรรีไซเคิลใช่ไหมครับเป็นชุดรีไซเคิลที่เราร่วมกิจกรรมไปเนาะนะครับทางของทางโรงเรียนนะครับและทีนี้ปัญหานักเรียนหาอะไรได้ยากตอนนี
0: ้หาพลาสติกค่ะ
1: เพราะอะไรเพื่อนๆเราทำไมครับตอนนี
0: ้เพราะเพื่อนๆลดการใช้พลาสติกค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มลดการใช้พลาสติกทำให้เพื่อนหาขยะพลาสติกที่จะนำมาทำชุดได้ยากขึ้นซึ่งเป็นทำไมครับเป็นแนวทางที่ดีเป็นแบบสัญญาณบอกที่ดีแล้วว่าตอนนี้ขยะพลาสติกในโรงเรียนเราทำไมครับลดน้อยลงแล้วอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครเลขที่4ครับมาไหมไม่มานะครับสิบสี่นะครับ
2: วันแรกถุงพลาสติกที่ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ววันที่สองขวดน้ำพลาสติกวันที่สามหลอดพลาสติกวันที่สี่แก้วพลาสติกวันที่ห้ากล่องโฟมวันที่หกช้อนและซ่อมพลาสติกวันที่7ถุงห่อผลไม้
1: ก็คือแต่ละวันเนี่ยนะครับนักเรียนไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับคือเช่นนักเรียนทำไมถึงไม่มีปัญหาลูกเช่นอะไรทำไมถึงไม่มีปัญหาในการลดการใช้พลาสติกของเราในแต่ละวันเลย
2: ปฏิเสธแนวทางการแก้ไขนะคะปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
1: ก็คือนักเรียนตั้งแนวทางไว้เลยว่าต้องปฏิเสธทุกกรณีเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อแล้วอย่างนักเรียนลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกนักเรียนทำยังไงอ่ะทำไมนักเรียนถึงลดได้
2: ใช่พกพาขวดมาเองค่ะ
1: ก็คือพกขวดไปที่ร้านเองเลยเหรอครับ
2: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นแนวทางที่ดีของเพื่อนนะครับเพราะว่าทำไมครับเพื่อนทำไมครับตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะลดนะครับครูเชื่อว่าทั้งเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจที่จะลดนักเรียนก็ทำได้เหมือนเพื่อนคือเพื่อนไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคเพื่อนสามารถลดได้ทุกวันเช่นกล่องโฟมเนี่ยลดใช้กล่องโฟมนักเรียนลดใช้ได้ยังไง
2: ใช้ปิ่นโตค่ะ
1: อ๋อก็คือไปร้านข้าวนักเรียนถือปิ่นโตไปเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับและทีนี้ครูขอถามหน่อยว่าอะไรที่นักเรียนทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อะไรที่ทำได้ง่ายที่สุด
2: แก้วน้ำพลาสติกค่ะ
1: แก้วน้ำพลาสติกเป็นสิ่งที่เรียนทำได้ง่ายที่สุดเพราะอะไรอ่ะลูก
2: พกพาไปที่ไหนก็ได้ค่ะ
1: เราสามารถมีแก้วพกพาแล้วเราพกพาไปที่ไหนก็ได้เราจึงปฏิเสธการที่จะใช้แก้วพลาสติกได้ง่ายใช่ไหมครับต่อมาอะไรที่ทำได้ยากครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยสำหรับนักเรียนทำได้ง่ายหมดเลยเยี่ยมมากนะครับนี่คือนะครับถือว่าเป็น ป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะที่เพื่อนเขาตั้งใจพอตั้งใจปุ๊บไม่มี

0: อะไรที่ทําได้ยากหรือไม่มีอะไรที่จะทําแบบไม่สําเร็จถ้าเราทําไมครับตั้งใจที่จะทําเราทําได้สําเร็จแน่นอนอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับเลขที่13ครับนะครับเลขที่13บอกผลการปฏิบัติของเราให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
1: วันที่1นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำปัญหาหรืออุปสรรคยังติดการใช้แบบครั้งเดียวทิ้งอยู่ครับแนวทางการแก้ไขปัญหาพยายามปรับตัวให้ชินใช้ถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำบ่อยๆวันที่2ชวนคนให้ลดการใช้พลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคนยังไม่ค่อยฟังแนวทางการแก้ไขบอกถึงปัญหาของการใช้ถุงพลาสติกครับวันที่3พลาสติกที่ลดนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำและปฏิเสธถุงพลาสติกเพิ่มวันที่4นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์วันที่5ชวนคนให้ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งวันที่6ไม่ใช้หลอดพลาสติกในแก้วน้ำวันที่7พกถุงผ้าไปตลอดเวลาปัญหาหรืออุปสรรคบางทีก็ใช้ถุงพลาสติกบ้างครับแนวทางการแก้ไขลดการใช้พลาสติกอีก
0: ทีนี้ครูถามหน่อยว่านักเรียนบอกว่านักเรียนชวนคนใช่ไหมครับนักเรียนชวนใครให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว
1: ชวนคนในครอบครัวครับ
0: ชวนคนในครอบครัวก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเชิญชวนว่ายังไงนักเรียนบอกคนในครอบครัวว่ายังไง
1: บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ย่อยสลายได้ยากครับ
0: นะครับทีนี้จากที่นักเรียนปฏิบัติมาอะไรที่นักเรียนทําได้ง่ายคิดว่าตัวเองเนี่ยทําได้ง่ายและแบบทําได้แบบสบายมาก
1: ไม่ใช้หลอดพลาสติกในแก้วน้ําครับ
0: แล้วสิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่าทําได้ยากแล้วจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปบ่อยๆ
1: ชวนคุดการใช้พลาสติกครับ
0: ทำไมอ่ะลูกทำไมถึงคิดว่าทำได้ยาก
1: เพราะว่าคนก็ยังไม่ค่อยฟังครับแล้วก็ยังใช้ถุงพลาสติกต่อ
0: ยังงานนักเรียนต้องชวนที่บ้านบ่อยๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เน้นย้ำเนาะนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำไมครับลดจำนวนขยะพลาสติกลงอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยก็คือนักเรียนทำไมครับไม่ได้ลดการใช้พลาสติกเพียงคนเดียวนะแต่นักเรียนยังทำไมครับชวนคนในครอบครัวด้วยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอ่ะเรามาลุ้นกันครับยี่สิบสามเลขที่23นะครับ
2: วันที่1ถุงพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคในตอนที่กำลังซื้อปฏิเสธแม่ค้าไม่ค่อยทันค่ะแนวทางการแก้ไขนำถุงคืนแม่ค้าหรือบอกแม่ค้าว่าทีหลังไม่เอาถุงค่ะวันที่2แก้วพลาสติกค่ะเวลาซื้อน้ำชาต่างๆลืมนำแก้วส่วนตัวไปแนวทางการแก้ปัญหานะคะวางแก้วน้ำไว้ในรถหรือเอาไปนำไปด้วยทุกครั้งค่ะวันที่3นะคะแก้วพลาสติกค่ะไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือปัญหามากค่ะแต่ยังลืมแก้วค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะพยายามนำแก้วติดรถไว้หรือว่านำไปทุกที่ค่ะวันที่4นะคะถุงพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่5นะคะหลอดพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคปฏิเสธพนักงานไม่ทันค่ะแนวทางการแก้ไข บอกแม่ค้าว่าไม่เอาหลอดค่ะวันที่6นะคะแก้วพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่มีค่ะวันที่7กล่องพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคเวลาไปซื้อข้าวลืมเอาปิ่นโตไปค่ะแนวทางการแก้ไขเตรียมปิ่นโตไปทุกไปด้วยไปทุกที่ค่ะ
0: นักเรียนบันทึกได้ละเอียดมากเลยนะครับชื่นชมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ครับเพื่อนบันทึกได้ละเอียดดีมากเลยนะครับทีนี้ครูมาถามต่อว่าอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ง่ายครับ
2: ลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเพราะว่าถุงผ้าพกพาได้ง่ายค่ะแล้วหนูก็ชอบใช้ถุงผ้าอยู่แล้วค่ะ
0: เยี่ยมมากแล้วสิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่ายังทำยากและแบบต้องปฏิบัติต่อเนื่องและต้องทำให้ได
2: ้การลดการใช้กล่องพลาสติกค่ะ
0: ทำไมอ่ะลูก
2: เพราะว่าปิ่นโตพกพาได้ไม่สะดวกค่ะแล้วก็พกพาได้ยากค่ะ
0: แต่นักเรียนก็จะทำไมครับพยายามลดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเรามาลุ้นกันนะครับยี่สิบเก้าครับอ๋อไม่มานะครับเพื่อนไม่สบายวันนี้สิบเก้าครับอยู่กลุ่มเดียวกันนี่เอง
3: วันที่1พลาสติกที่หนูต้องลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาไม่มีที่ใส่น้ำแนวทางแก้นำแก้วที่ไม่ใช่พลาสติกมาจากบ้านค่ะวันที่2กล่องพลาสติกค่ะไม่มีปัญหาก็คือไม่มีที่ใส่ข้าวแก้ไขโดยนำจานมาใส่แทนค่ะวันที่3พลาสติกที่ต้องลดการใช้คือถุงพลาสติกปัญหาไม่มีที่ใส่ของต่างๆค่ะแนวทางแก้ไขนำถุงผ้ามาใส่ค่ะวันที่4หลอดพลาสติกค่ะปัญหาไม่มีหลอดดูดน้ำค่ะแนวทางแก้ไขนำหลอดแก้วมาใช้หรืออื่นๆเช่นหลอดโลหะวันที่5กล่องข้าวพลาสติกค่ะปัญหาและแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6แก้วพลาสติกค่ะปัญหาและแนวทางแก้ไขไม่มีค่ะวันที่7ถุงหิ้วแก้วน้ำค่ะปัญหาก็คือถือแก้วน้ำไม่สะดวกแนวทางแก้ไขนำวัสดุมาแทนพลาสติกเช่นไผ่หิ้วแก้วน้ำค่ะ
0: นะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาเนี่ยอะไรที่ทำได้ง่ายอะไรที่ทำได้ยากลูก
3: ที่ทำได้ง่ายก็คือกล่องข้าวพลาสติกค่ะเพราะว่าปกติหนูใช้เป็นจานอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อคือเราพกจานอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: พกจานมาเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับแต่อะไรที่ทำได้ยากอยู่ครับตอนนี
3: ้ที่ทำได้ยากคือหลอดพลาสติกค่ะ
0: ทำไมอะลูก
3: เพราะว่าส่วนใหญ่หนูก็ใช้หลอดพลาสติกเป็นทุกๆวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าต้องมาลดก็คือต้องนำหลอดจากที่บ้านมาใช้ค่ะ
0: เพราะหนูติดใช้หลอด
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อดังนั้นตอนนี้เริ่มนำหลอดจากที่บ้านมาใช้หรือยังครับ
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: เริ่มแล้วเนาะครูก็เอาใจช่วยนักเรียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเรามาดูครับคนต่อไปเป็นใครยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับนักเรียนครับหันมาทางเพื่อนหันมาทางเพื่อนตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนพูดเราต้อง
4: ฟ
0: ังเยี่ยมมากนะครับเมื่อเพื่อนพูดเราต้องฟังเริ่มเลยลูก
5: วันที่หนึ่งพ
4: พลาสติกที่ลดการใช้คือถุงพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือยังลดไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่แม่ค้าจะใช้ถุงพลาสติกค่ะแนวทางแก้ไขใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและเมื่อไปซื้อของควรปฏิเสธถุงพลาสติกจากแม่ค้าค่ะวันที่2พลาสติกที่ลดใช้คือแก้วน้ำพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีวินัยเลยไม่ได้นำแก้วมาเองค่ะแนวทางแก้ไขคือฝึกเอาแก้วมาเองทุกวันค่ะวันที่3หลอดพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือหาหลอดกระดาษหรือหลอดสแตนเลสไม่ได้แนวทางการแก้ไขคือหาใช้หลอดกระดาษหรือหลอดสแตนเลสแทนให้ได้ค่ะวันที่4ถ้วยพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือลืมนำกล่องกระดาษหรือปิ่นโตไปซื้อค่ะฝึกแนวทางการแก้ไขคือพยายามนำกล่องกระดาษหรือปิ่นโตมาเองค่ะวันที่5ช้อนส้อมพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือไม่ได้พกช้อนส้อมสแตนเลสไปเองค่ะแนวทางการแก้ไขคือเอาใส่กล่องและเอาติดกระเป๋าไว้ตลอดค่ะวันที่6ขวดน้ำพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคคือไม่ได้พกแก้วมาเองค่ะแนวทางการแก้ไขคือพกแก้วมาเองในทุกๆวันค่ะวันที่7พลาสติกที่ลดการใช้คือกล่องพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคคือแม่ค้าส่วนใหญ่ชอบใช้ค่ะและบางทีก็ลืมนำมาค่ะในทางการแก้ไขคือพกกล่องมาใส่อาหารเองทุกวันค่ะ
0: นะครับเอาละที่นักเรียนปฏิบัติมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรทำได้ง่ายอะไรทำได้ยากครับ
4: สิ่งที่ทำได้ง่ายคือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าถุงผ้าพกพาง่ายค่ะ
0: ถุงผ้าพกพาได้ง่ายเนาะแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนาะถุงผ้าก็สวยงามก็มีเยอะนะครับแล้วสิ่งไหนที่ทำได้ยากครับลูก
4: สิ่งที่ทำได้ยากคือการนำแก้วน้ำพลาสติกการนำแก้วน้ำมาเองค่ะ
0: ทำไมอ่ะลูก
4: เพราะว่าบางทีชอบลืมค่ะ
0: ชอบลืมอ่ะครูก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะนักเรียนตอนนี้นะครับครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะทำไมครับได้นำเสนอผลของการลดการใช้พลาสติกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้นทางนะครับก็ได้นำเสนอไปแล้วเยอะมากเราได้เห็นวิธีการเห็นความตั้งใจอันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนตั้งใจแบบในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแบบมากๆเลยนะครับผลของความตั้งใจเห็นได้จากอะไรครับเพื่อนต้องการหาพลาสติกมาทำชุดรีไซเคิลใช่ไหมครับแต่เพื่อนหาได้ไหม
5: หาได้ยาก
0: นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ในห้องเราลดการใช้พลาสติกไปเยอะมากนะครับทีนี้นะครับครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปเราก็ทำไงครับทำการจดบันทึกต่อนะครับบันทึกผลการปฏิบัติต่อเนาะนะครับและทำไมครับอะไรที่เราทำได้ง่ายเราก็จงทำต่อไปนะครับให้คุ้นชินส่วนอะไรที่เราทำได้ยากเราก็ทำไมลูกพยายามเก่งมากเราก็พยายามทำให้ได้และถ้าเราทำได้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายในทันทีนะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกลงไปได้เยอะนะครับจะเกิดผลอย่างไร
6: บ
0: ้
6: านเมืองน่าอยู่ขึ้น
0: บ้านเมืองน่าอยู่ขึ้นไม่มีมลพิษในด้านต่างๆสุดท้ายแล้วคุณภาพชีวิตของใครจะดีครับของเราเองของมนุษย์เองจะดีครับครูถึงบอกไงครับนักเรียนว่านะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกได้เราเป็นคนทำผลก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราเองนะครับครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ครูก็ได้เห็นแล้วว่านักเรียนตั้งใจทำจริงๆนะครับ และนักเรียนก็ทำไมครับเรียนแล้วเห็นผลกระทบอ่ะแล้วก็อยากจะลดการใช้จริงๆครูก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ให้นักเรียน

0: ให้กำลังใจนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันนะครับที่นักเรียนทำไมครับตั้งใจลดการใช้พลาสติกนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้แนวทางที่จะไปทำให้เรื่องยากในการลดการใช้พลาสติกของเราเนี่ยง่ายขึ้นรวมทั้งทำไมครับปฏิบัตินะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้ติดจนเป็นนิสัยนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันนะครับครั้งต่อไปเราจะไปอะไรกันเอ่ยทัวร์อาเซียนซึ่งเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนไปหรือยังเรียนแล้วต่อไปครับเราจะไปทัวร์กันก็คือจะไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยได้นำทัวร์ด้วยนะครับดีไหมครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนเราจะนำมาใช้ประกอบในการวางแผนทัวร์อาเซียนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูนะครับก็ขอให้กำลังใจนักเรียนอีกครั้งที่จะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวบางครั้งบางเรื่องอาจจะทำได้ยากแต่ครูเชื่อว่าถ้าเรียนตั้งใจทำแล้วก็จะสามารถทำได้และทำได้สำเร็จนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกได้โลกเราดีตัวเราก็ดีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: ขอ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูB-E-A-C-H

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Marco Paolo.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนั่นก็คือเรื่องของความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตและแนะนำวิธีเอาตัวรอดจากพฤติกรรมการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสังเกตและวิธีเอาตัวรอดจากพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีสถานการณ์จำลองค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นบทสนทนาค่ะครูขออนุญาตนะคะจำลองสถานการณ์ยกตัวอย่างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนค่ะเด็กหญิง A กับเด็กหญิง B ค่ะกับสถานการณ์ที่ว่าเด็กหญิง A บอกกับเด็กหญิง B ว่าเมื่อเช้าตอนนั่งรถประจำทางมาเรารู้สึกว่าเราโดนสัมผัสร่างกายที่บริเวณหน้าอกและช่วงต้นขาจากเพื่อนคนหนึ่งจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับคำถามที่ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำเหตุการณ์ของเด็กหญิง A กับเด็กหญิง B ได้ไหมคะเด็กหญิง A เล่าให้เด็กหญิง B ฟังว่าอะไรกับคำถามชวนคิดที่ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไรมีนักเรียนต้นทางทุกๆกลุ่มพร้อมที่จะนำเสนอคำถามนี้แล้วค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะให้ลำดับคำถามนะคะจากผู้ตอบก็คือกลุ่มที่1เริ่มเลยได้ไหมคะครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้อีก1นาทีค่ะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะคุณครูขอย้อนกลับไปดูสถานการณ์ให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะสถานการณ์ก็คือว่า A บอกกับ B ว่าอะไรเอ่ยเมื่อเช้าตอนที่ A นั่งรถประจำทางมา A รู้สึกว่า Aอะไรคะโดนสัมผัสร่างกายที่บริเวณไหนแล้วคำถามของคุณครูถามว่าจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะกับคำถามข้อนี้นะคะเรียนกลุ่มที่1พร้อมจะตอบคำถามหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1หน่อยค่ะ
2: เป็นการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่ามีการจับที่หน้าอกแล้วก็ต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่ามันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีในเรื่องของการสัมผัสบริเวณหน้าอกและต้นขาค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: เรื่องนี้นะคะคิดได้2แง่ค่ะแง่แรกก็คือผู้ที่จับนะคะผู้ที่โดนตัวร่างกายเรานะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะหรือว่ามืออาจจะเผลอมาโดนค่ะแง่ที่2ก็คือตั้งใจล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้มีมุมมองว่าเราสามารถคิดได้2แบบ2วิธีค่ะวิธีคิดของนักเรียนวิธีแรกก็คือเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือวิธีที่2ค่ะก็อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันคือการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่3พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคิดได้2แง่เหมือนกลุ่ม2เลยครับก็คือการตั้งใจกับไม่ตั้งใจครับ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่าสามารถมีได้2มุมมองค่ะว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่นะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆหรือไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่เพื่อนได้บอกว่าเราอาจจะคิดต่อได้ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับเจตนาหรือสถานการณ์นั้นๆนะคะเราจะไปกันต่อค่ะกับเหตุการณ์เดินกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: เป็นการล้วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะอีกฝ่ายไม่ยินยอมให้จับเนื้อจับตัวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่าผู้ถูกกระทำไม่ได้ยินยอมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เป็นการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่ามีการจับบริเวณหน้าอกและต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนคิดเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่6ค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เป็นการตั้งใจล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีการสัมผัสที่หน้าอกและสัมผัสที่ต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีเรื่องของการถูกสัมผัสหรือว่าการสัมผัสบริเวณหน้าอกหรือต้นขาค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปดูกันค่ะว่าเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร

0: นั่นก็คือเรื่องของการกระทำหรือแสดงออกในทางเพศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านการใช้สายตาท่าทางเสียงคำพูดร่างกายหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทำให้ผู้ที่ตกเป็นเป้ารู้สึกเดือดร้อนอึดอัดไม่พอใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากเหตุการณ์การจำลองที่ทุกคนได้ต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ามันคือการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากอะไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมตอบคำถามนี้แล้วค่ะนักเรียนคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: เกิดจากอยากมีการเพศสัมพันธ์กันครับ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงตัวอย่างของสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความต้องการทางเพศมันคือสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอมันคือสาเหตุจริงๆหรือไม่ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เป็นการมีความต้องการทางเพศเพราะโดยการที่ฝ่ายตรงข้ามแต่งตัวไม่มิดชิดค่ะแล้วก็อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามวัยรุ่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงเรื่องของสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นมาจากเรื่องของการแต่งกายค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเพื่อนได้พูดถึงการแต่งกายที่ไม่มิดชิดแล้วอาจจะทำให้อีกฝ่ายนะคะมีความรู้สึกความต้องการทางเพศเกิดขึ้นค่ะนะคะต่อไปค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: อยู่ในสถานที่ที่เปี่ยวและห่างจากผู้คนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสถานที่นะคะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่เปี่ยวก็อาจจะนำมาซึ่งสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เกิดจากการที่เราโพสต์รูปลงโซเชียลค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็เข้ามามีอิทธิพลต่อเรื่องของสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะนักเรียนคะว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเกิดขึ้นได้จากอะไรนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อที่1ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสถานภาพความสัมพันธ์ของบุคคลค่ะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้สองกรณีค่ะกรณีแรกก็คือเกิดจากเรื่องของคนคุ้นเคยหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์รู้จักใกล้ชิดนะคะสองค่ะเกิดขึ้นได้จากคนแปลกหน้าค่ะต่อมาค่ะสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราจะมาดูกันว่าในสถานที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเพราะอะไรถึงจะทำให้สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากใบความรู้นะคะว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในหัวข้อสถานที่อยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเรื่องของสภาพการทำงานค่ะ4ค่ะการถูกกระตุ้นจากสื่อต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการแต่งกายที่ไม่มิดชิดอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าเช่นการแต่งกายที่ไม่มิดชิดแล้วไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นสถานที่อโคจรหรือในสถานที่ที่เปี่ยวนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะต่อมาค่ะเรื่องของผู้เยาว์ค่ะหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของสถานการณ์คับขันหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปก็มีสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายหัวข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาดูสิคะว่าเราสามารถที่จะมีวิธีป้อง

0: กันหรือจัดการกับสถานการณ์ที่เราอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเรามาดูสิคะว่าลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาถ้าคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางสัก1คนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยยกตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะยกตัวอย่างประโยคนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะเชิญค่ะ
1: ฮัลโหลทำอะไรอยู่คิดถึงจังเลยมาหาได้ไหม
0: ขอบคุณค่ะมีประโยคอะไรที่มันจะใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาได้บ้างประโยคไหนได้บ้างนะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญค่ะ
2: คนสวยทำอะไรอยู่ไปดูแมวที่ห้องพี่ไหมครับ
0: อ๋อเพิ่มเติมคำถามของเพื่อนค่ะ Hello คนสวยทำอะไรอยู่ไปดูแมวที่บ้านพี่ไหมมีใครอยากจะไปดูแมวที่บ้านพี่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
1: ไม่ยอมมีอะไรด้วยจะเอารูปหลุดไปโพส
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็เรื่องของการข่มขู่ต่อไปนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีคำพูดอะไรได้อีกบ้างอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนอกจากเรื่องของวาจาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการกระทำที่ไม่ใช่เรื่องของการถูกเนื้อต้องตัวถ้าเราไม่ได้สัมผัสร่างกายแต่มันคือการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนคิดว่าเราสามารถถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ด้วยวิธีใดมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: การแอบมองไอ้การแอบดูหรือทำมองครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการแอบมองการแอบดูนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: การอวดอวัยวะเพศค่ะ
0: การอวดอวัยวะเพศหรือในเรื่องของการอวดแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะเชิญค่ะ
1: การโทรโชว์อวัยวะเพศค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพูดถึงเรื่องของไอสื่อต่างๆนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: การแอบถ่ายคลิปผู้อื่นค่ะ
0: การแอบถ่ายคลิปนะคะผู้อื่นโดยที่ผู้ที่ถูกกระทำไม่ยินยอมค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: การแอบติดกล้องวงจรปิดในภายในบ้านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนะคะไว้ภายในบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีการอาจจะนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ค่ะแล้วลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนอกจากเรื่องของวาจาแล้วก็เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทำที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวอย่างที่เพื่อนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะก็จะมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทำอย่างชัดเจนนะคะมีเพื่อนอยากจะแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างซัก1หัวข้อนะคะว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทำที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือเรื่องของอะไรเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: การกอดจูบรูปและคำและก็ขอมีเพศสัมพันธ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการสัมผัสหรือว่าการกอดจูบรูปคำแล้วก็ไปถึงขั้นขอมีเพศสัมพันธ์นะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนค่ะได้ลองศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศค่ะว่าสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนั้นนะคะว่าลักษณะของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นอย่างไรครูก็ให้เวลานักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้ค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากใบความรู้ที่คุณครูมอบหมายให้เป็นไงคะสาเหตุหรือลักษณะของการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่นักเรียนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเป็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงใบงานค่ะกับเรื่องของช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับใบงานนี้ค่ะคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ5สถานการณ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะสำหรับคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะมาเลือกหัวข้อนะคะเพื่อที่จะได้ทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่าซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สถานการณ์ที่แตกต่างกันจะมี1กลุ่มค่ะที่จะได้สถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์1ถึง5อาจจะซ้ำเพื่อนนะคะ1กลุ่มสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเพื่อนักเรียนได้สถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นั้นแล้วบอกคุณครูนะคะว่าเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่และก็ให้นักเรียนค่ะแนะนำนะคะว่าถ้านักเรียนอยากจะแนะนำกับสถานการณ์ของตัวละครที่คุณครูกำหนดให้ในสถานการณ์นักเรียนอยากจะ

แนะนำอะไรให้กับเขาบ้างนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ค่ะกับ5สถานการณ์ค่ะคุณครูจะขออนุญาตนะคะเลือกเลขที่นะคะเพราะว่าให้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่ขับขันแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอกับเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นค่ะ1ตัวช่วยในวันนี้กับการเลือกสถานการณ์ใบงานช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะคุณครูขออนุญาตสุ่มเลขได้ไหมคะและให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกมาจับฉลากที่หน้ากลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มแรกคุณครูขออนุญาตเลือกหมายเลข5ได้ไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยถ้ากลุ่มหมายเลข5เชิญค่ะหมายเลข1หมายเลข1เชิญค่ะหมายเลข20ค่ะอยู่กลุ่มไหนเอ่ย20ค่ะ28เพราะฉะนั้นเราจะเหลืออีกกี่กลุ่มซ้ำไม่ออกนะคะเหลืออีกกี่กลุ่มคะ2กลุ่ม2กลุ่มไหนเอ่ยขอดูมือหน่อย2กลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมา3กลุ่ม3กลุ่มไหนคะ3กลุ่มยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นตัวแทนกลุ่มละ1คนยืนขึ้นค่ะนะคะ3คนนี้จะเป็นผู้ที่ออกมาเลือกสถานการณ์ค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเรียนรู้และพยายามที่ปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มเลือกมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ในชีวิตมีเพื่อนยืนเข้าแถวอยู่นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเราควรทำอย่างไรเอ่ยควรให้เกียรติผู้หญิงก่อนไหมคะควรไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลือกได้เลยค่ะน้องเล็กกลับไปที่กลุ่มของตัวเองได้เลยเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้นทางได้สถานการณ์แล้วนะคะให้นักเรียนเปิดซองขึ้นมาแล้วก็อ่านสถานการณ์ของตนเองแล้วอย่าลืมค่ะแนะนำนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนจะทำอย่างไรตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำใบงานกันก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมเรื่องช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอสถานการณ์สถานการณ์แรกกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สถานการณ์ที่พบเจอนะคะฉันถูกนำรูปที่เพื่อนแอบถ่ายตอนเสื้อฉันถลกขึ้นโดยบังเอิญไปส่งต่อกันในไลน์เป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เป็นการถูกล่วงละเมิดด้วยการกระทำที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวค่ะนักเรียนแนะนำนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรให้บอกเพื่อนคนนั้นให้ลบค่ะหากไม่ลบจะไปปรึกษาครูที่ปรึกษาค่ะและผู้ปกครองการที่เธอส่งต่อโดยไม่นึกถึงคนที่เป็นเจ้าของรูปมันผิดนะถ้าเพื่อนคนนั้นลบก็ควรจะให้อภัยและไม่คติกับเพื่อนและตักเตือนว่าไม่สมควรทำอีกเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเราจะมาดูกันต่อค่ะนักเรียนคะกับสถานการณ์เดิมแต่เพิ่มเติมค่ะเพื่อนอยากจะออกมาแสดงค่ะกับสถานการณ์เรื่องของฉันถูกนำรูปที่เพื่อนแอบถ่ายตอนเสื้อฉันถลกขึ้นโดยบังเอิญไปส่งต่อกันในไลน์ค่ะเพื่อนอยากจะมานำเสนอในรูปแบบของบทบาทสมมุติค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: เฮ้ยนี่มันเอวากำลังถอดเสื้อนี่ว่าถ่ายรูปให้เพื่อนส่งดูดีกว่าส่งให้เพื่อนในกลุ่มนี้ดีกว่า
3: เฮ้ยเข้ากล้องส่งอะไรมาเฮ้ยเอวานี่ว่า
4: เฮ้ยแกทำอะไรกันอ่ะฉันขอดูหน่อย
2: เราไม่ให้นี่มันเรื่องของพวกเรานะเอง
4: การถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำไปเผยแพร่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากคนที่โดนถ่ายอาจจะทำให้คนที่โดนถ่ายอับอายได้การทำกระทำแบบนี้ไม่ควรเลยนะพวกแกไม่ควรทำแบบนี
5: ้สรุปนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทำที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวโดยใช้การแอบถ่ายแล้วนำไปแชร์ต่อควรป้องกันโดยการระมัดระวังในการแต่งตัวที่ไม่สั้นจนเกินไปแจ้งผู้ปกครองหรือตำรวจค่ะ
0: คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มานำเสนอเป็นบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
6: สถานการณ์ที่พบเจอฉันมักถูกเพื่อนคนหนึ่งมองที่ช่วงต้นขาและกระโปรง

0: ของฉันอยู่เสมอเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรพยายามอยู่ห่างจากเพื่อนกลุ่มนั้นและสวมใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ปิดช่วงต้นขาหากยังถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกอาจสอบถามเพื่อนคนนั้นโดยตรงหรือบอกไปถึงสิ่งที่เพื่อนทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีหรืออาจบอกเรื่องราวนี้ให้กับผู้ใหญ่หรือครูที่ไว้วางใจได้รับรู้และช่วยแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานการณ์ที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนถูกเพื่อนคนหนึ่งนะคะมองที่ต้นขาและกระโปรงของฉันอยู่เสมอเพื่อนจะจัดการนั้นกับสิ่งนั้นอย่างไรนะคะเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีเรื่องของการแจ้งครูที่ปรึกษาแจ้งให้กับคนที่เราไว้วางใจหรือมีการพูดคุยตักเตือนนะคะกับบุคคลที่กระทำค่ะต่อไปค่ะเราจะไปสู่สถานการณ์ต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับสถานการณ์ที่พบเจอนะครับฉันถูกสัมผัสที่หน้าอกจากเพื่อนคนนึงอยู่บ่อยๆขณะเล่นกิจกรรมสนุกครับเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 1. พยายามอยู่ห่างจากเพื่อนคนนั้นหากมีกิจกรรมกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกันให้ระมัดระวังตัวเอง 2. หากยังถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกควรสอบถามเพื่อนคนนั้นโดยตรงหรือบอกไปถึงสิ่งที่เพื่อนคนนั้นทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีหรืออัดบอกเรื่องราวนี้ให้กับครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจให้ได้รับรู้และช่วยแก้ปัญหาครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นนักเรียนนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นการที่เราได้ร่วมกิจกรรมหนึ่งแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกนะคะสัมผัสหรือว่าถูกเนื้อต้องตัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยพร้อมจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สถานการณ์ของผมนะครับสถานการณ์ที่พบเจอฉันมักถูกแซวจากกลุ่มเพื่อนหลังห้องว่าหน้าอกใหญ่ครับเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เป็นการถูกละเมิดทางเพศด้วยวาจาครับนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรผู้ที่ถูกกระทำควรปรึกษาผู้ใหญ่เช่นครูพ่อแม่หรือไม่ตอบโต้แต่ถ้าเราอึดอัดจนทนไม่ไหวนะครับควรบอกเพื่อนให้รู้ว่าเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราเป็นคนกระทำและเพื่อนบอกว่าไม่สบายใจเราควรหยุดแซวเพื่อนและขอโทษเพื่อนอย่างตั้งใจครับและไม่แซวเพื่อนอีกครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกับสถานการณ์นี้ค่ะกับสถานการณ์ที่ว่าฉันถูกเพื่อนต่างเพศมาชวนไปทานอาหารเย็นค่ะนักเรียนจะมานำเสนอเป็นรูปแบบของบทบาทสมมุติค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
4: เอ็งไปกินข้าวที่บ้านเราไหมบ้านเรามีกับข้าวเยอะแยะเลยนะ
5: ขอบคุณนะแต่เราทานมาแล้ว
4: แต่พ่อแม่เราไม่อยู่นะเราเหงาอ่ะไปได้เปล่า
5: ไม่เป็นไรนะเรามีธุระเนี่ยแม่เรามาแล
4: ้
5: ว
4: ไว้วันหลังเอ็งค่อยมาทานข้าวที่บ้านแล้วนะ
6: นี่นายอย่าไปชวนผู้หญิงสองต่อสองแบบนี้มันดูไม่ดีเสียบุคลิก
4: เราขอโทษนะ
5: ไม่เป็นไรแต่ทีหลังอย่าชวนไป2ต่อ2แบบนี้นะเดี๋ยวแม่รู้ว่า
4: โอเค
1: ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะกับสถานการณ์จำลองนะคะแล้วก็รูปแบบของนะคะกิจกรรมช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอนะคะวิธีการดูแลและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
7: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้เมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

ีซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้คุณลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้า sky s k y sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลย

0: น้องๆดูไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแต่ว่าดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellowสีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อลิซ่านะคะ
2: คุณนกค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า clothC L O T H cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกใช้เหลือสีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกันนิกาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือแต่กลีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
0: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แกะตรงนี้ครูทำไวมาก
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
0: ใส่เลยนะคะ
2: กำล
0: ัง
2: เดือดได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
0: ค่ะได้เลยค่ะผ้าของพี่ลิ
2: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าโพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอ
0: ไป5จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย pattern p a t t e r n pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลง
0: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะboil b o i l boil ต้อง
2: นะคะ
0: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
2: เป็นสีเหลืองสดใสประมาณ5นาทีนะคะ
0: ต้องครบ5นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรเหรอคะ
2: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตัวนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆนี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะเริ่มกันเลยนี
2: ่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
0: ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่าย

0: แล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: sky s k y sky ท้องฟ้า rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้ง yellowY E L L O W yellow สีเหลือง cloth C L O T H cloth ผ้า pattern P A T T E R N pattern ลวดลาย boil B O I L boil ต้ม dry D R Y dry
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Korea.
1: Korea.
0: Korea.
1: Korea.
0: Korean.
1: Korean.
0: Korean.
1: Korean.
0: England.
1: England.
0: British.
1: British.
0: British.
1: British.
0: That's right. And the next one, we have five facts left. Okay, the first country, what is it?
2: USA.
0: Ah, USA. So, what is the full form of USA? The United States of America. Okay, repeat after teacher. The United States.
1: The United States.
0: Of America.
1: Of America.
0: The nationality is?
1: American.
0: American.
1: America.
0: That's right. So what about the next one? The next one. What is it?
2: France.
0: Yes, that's right. France.
1: France.
0: What about that? France.
1: France.
0: Of France. It's okay. France or France. It's okay. So what is the nationality of France?
1: France.
0: French.
1: French.
0: Okay. French.
1: French.
0: One more time. French.
1: French.
0: Okay. The next one. The next one. The green, white, and red. Okay. Okay. Everyone listen carefully. Italy.
1: Italy.
0: One more time. Italy.
1: Italy.
0: Okay. Italy. What about the nationality of Italy? Italian.
1: Italian.
0: One more time. Italian.
1: Italian.
0: That's right. Next one. Okay, how to pronounce this word? Germany.
1: Germany.
0: Germany.
1: Germany.
0: The nationality is German.
1: German.
0: Okay, the short one. German.
1: German.
0: And the last?
1: Spain.
0: Spain. So.
1: Spain.
0: One more time. Spain.
1: Spain.
0: And the nationality is Spanish.
1: Spanish.
0: One more time. Spanish.
1: Spanish.
0: Okay, that's right. The next activity is about let's do survey. I would like all of you have to pick up. Let me see. Okay. You will give, I give you the fact like this. I give you the fact like this. Okay, you have to random, like you have to close your eyes and pick your nationality. Today you have to ask your friend about their nationality and you have to tell them about your nationality too. So, the students on the LTV 7, three of you will get random facts from me. สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเลือกนะคะสัญชาติของนักเรียนนะคะให้สำหรับนักเรียน3ท่านแรกที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะและก็บอกสัญชาติของตัวเองนะคะเราจะมีใบงานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะหรือว่ากิจกรรม Let's Do Survey ให้เราเลือกสัญชาติของเราก่อนว่าเราจะได้สัญชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะเลือกให้นักเรียนปลายทางก่อนโอเคไหมขอคุณครูสุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะทั้งหมด3คนด้วยกัน Student on the LTV 7 are you ready? I will pick up to you 3 person. The first one going to use this fact. The first one. นักเรียนคนแรกนะคะจะได้ธงสัญชาตินี้ให้นักเรียนเตรียมตัวว่านักเรียนจะ present ตัวเองอย่างไรนะคะนี่คือสัญชาติของนักเรียนนะ The first oneThe second one, this fact, this for you, the second one. Okay, นะคะ okay. And the third one, I would love you to choose this fact. Okay, the third one. Okay. อันนี้คือนักเรียน3ท่านแรกนะคะสำหรับการสุ่มส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เหลือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถสุ่มเลือกตามที่นักเรียนถนัดหรือว่าสนใจที่จะออกเสียงนั่นเองแต่นักเรียนต้นทางทุกคน it's your turn now Okay, everyone.

0: วนนักเรียนเอายางที่ครูรัดไว้ให้ออกก่อนนะคะแล้ววางไม้ธงไว้บนโต๊ะทุกคนจะต้องจับธงของตัวเองนะคะว่าจะได้สัญชาติอะไรวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยวางไว้ในตำแหน่งที่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน and then go five go five เหรียญทอง are you ready are you ready โอเควางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนโอเค and everyone close your eyes everyone close your eyes หลับตาค่ะ close your eyesOkay, and then could you please pick your fact? เลือกแค่1ธงนะคะหลับตาไว้ก่อนหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะสุ่มแบบไม่ให้เลือกเลยโอเคใครหยิบได้แล้วห้ามเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขคือห้ามเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคโอเคนะคะโอเคใครได้แล้วEveryone eyes on me. Okay, student. Every time I said eyes on me, everyone have to say eyes on you. Do you understand? Every time I say eyes on me, you have to say eyes on you. Okay? Do you understand? Okay, let's try. Everyone eyes on me. You have to say eyes on you. Okay, listen again. Eyes on me.Okay. Did you get your fact already? เดี๋ยวเราได้ธงของเราแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเลือกธงของตัวเองเรียบร้อยให้ถือเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อระบุสัญชาติที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้โอเคและวิธีการถามนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการถามเพื่อนนะคะวิธีการถามคำถามแรกนะคะดิฉันจะถามว่าWhere are you from? Everyone, where are you from? I am from. Sure, you are from Thailand, but today you are not from Thailand, right? Because you have your fact, right? ก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนชำเลืองที่ธงชาติของตัวเองที่ตัวเองได้นะคะว่าตัวเองได้ประเทศอะไรนักเรียนก็ตอบว่าI am from. Let's check. For example, I got Thailand. Could you please ask me this question? Ask me, please. Thank you. I am from Thailand. Next question.Can you read it for me? What is your nationality?
1: What is your nationality?
0: Nationality.
1: Nationality.
0: Okay. I am Thai. Do you understand?
2: Yes.
0: Okay, you have to follow the key. And the next one is nationality. Do you understand? I hope you understand this one.Okay. The next. Okay. Look at the picture. I will give you some example. Everyone's eyes on me. Everyone's eyes on me. One more time. Everyone's
1: eyes on me.
0: Thank you. Okay. สำหรับนักเรียนที่จะเป็น A นะคะครูจะสาธิตให้ดูว่าจะต้องถามและตอบอย่างไรเมื่อเราเข้ามาจับคู่กันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะตามใบงานที่ครูให้ไปเนาะแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบและสาธิตให้นักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางของเราได้ดูก่อนเข้าใจนะคะโอเค The first question is Where are you from? One more time Where are you from?
1: Where are you from?
0: วิธีการตอบว่า
1: I
0: I'm from Thailand เราดูจากภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงสัญชาติไหนนะคะต่อไป number 2นะคะ question number 2 what is your nationality okay one more time what is your nationality that's right you follow by the nationality วิธีตอบคือตอบว่า I'm Thai that's rightSo, what about, look at the picture first. We will talk about the lady in the red dress, okay? Where is she from? What do you think? Where is she from?
1: China.
0: That's right, she's from China. So, what is her nationality? She is or she's Chinese, that's right. Okay.Next one. Look at the picture. Look at the picture. Look at the man. Okay. Where is he from? He's from Korea. That's right. What is his nationality? He's Korean. That's right. Okay.The next, now it's your turn, everyone. You have to check about your fact. You have to check the name of the country. You have to check about your nationality that you get. And then, let's see the worksheet. Could you please share your worksheet with your friend? Share it with your friend, okay. Okay. Okay.Okay. Let's check about the instruction. The instruction. ดูที่คำสั่งนะคะ Okay. Everyone, read together. Instruction. Okay. Pick five friends. Pick five friends and write about them.Before writing, you have to go survey your friend. Like you have to ask them, like, what is, where are you from? And what is your nationality? And you can remember your answer. After that, you come to your table and note it on the paper. Do you understand? First thing, you have to go to your friend and ask them, where are you from?What is your nationality? Then you remember and to your seat and write down the answer. Do you understand?
1: Yes.
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเลือกที่จะเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่ได้สัญชาติต่างๆประมาณ 3-5 คนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเวลาตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลา3คนอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะเวลาถามนะคะถามยังไงถามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็จำคำตอบของเพื่อนแล้วค่อยมาบันทึกเอาไว้ก่อนที่เราจะออกมานำเสนอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคำถามก็คือคำถามข้างต้นที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนในใบงานเนี่ยคุณครูแค่ไกด์นะคะไกด์มาให้ว่าควรจะถามอะไรและควรที่แนวทางในการตอบจะตอบอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องไปทำกิจกรรมเซอร์เวย์ก่อนถูกต้องไหมอ่ะโอเค now it's your turn so อยากได้ตัวอย่างนักเรียนก่อนนะคะอ่ะขอตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะออกมาถามคำถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสัญชาติเดี๋ยวครูเลือกเดี๋ยวคุณช่วยคุณครูจะกลับไปที่สไลด์คำถามนะคะคำถามแรกโอเคใครคิดว่าตัวเองถามได้ตอบได้มีไหมโอเคสองคนสองคนนี้นะSana please and okay everyone welcome your friend here ปรบมือหน่อยค่ะออกมาเลยลูกOkay, I will give you first example. Who want to be the first one? ใครจะถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อน ่ะเดี๋ยวดูถามก่อนนะประภาวินถามก่อนประภาวินถามว่า where are you from หนูได้เอาธงมาด้วยเปล่าไปหยิบธงมาก่อนเลยเอาธงสุดท้ายมาโอเค

0: ทีนี้เมื่อนักเรียนได้ธงชาติมาแล้วนักเรียนต้องรู้แล้วว่าออกเสียงอย่างไรนะคะทั้งชื่อประเทศและชื่อสัญชาติซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้ที่ครูให้ไปเนาะโอเค it's easy one หนูถาม where are you from and then you say I'm from that's right okay the first question พร้อมนะคะ
1: where are you from
2: I am from Thailand
0: okay that's right the second questionOkay. The second question is what is your nationality? และเราก็ตามด้วย I am Yeah, that's right.
1: What is your nationality?
2: I am Thai.
0: Okay. Okay. เดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ครูสาธิตให้ดู2ทั้งประโยคแรกและประโยคที่2ทีนี้จําได้มั้ยจําคําถามได้ยังโอเคถ้าจำได้แล้วนักเรียนลองพูดอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสองคำถามถามตอบถามตอบโอเคไหมโอเค if you are ready go
1: where are you from
2: I am from Thailand
1: what is your nationality
2: I am Thai
0: okay clap your hand for your friend ขอบคุณมากค่ะ okay thank you so much take the seat first okay คำนี้นะคะที่นักเรียนอาจจะออกเสียงยากหน่อยคือคำว่า nationalityEveryone repeat after teacher nationality.
3: Nationality.
0: Okay, nationality. Now it's your turn. You have to ask 5 friends. นะคะพยายามถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะ Okay. Are you ready?
3: Yes.
0: Okay. Take your time.

0: Okay, everyone's time up. Put your pen down and eyes on me. One more time, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาติของตนเองแล้วถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปจากใบงาน My Friends Nationalities ก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตวิธีการบรรยายถึงสัญชาติของเพื่อนก่อนหน้านี้เราบรรยายสัญชาติแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ตัวแทนออกมาแนะนำสัญชาติของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะคะโดยแต่ละคู่เดี๋ยวครูจะให้เตรียมตัวแต่ละกลุ่มให้เลือกเพื่อนออกมานะคะกลุ่มละ3คนนะคะโดยคนแรกก็จะแนะนำเพื่อนคนที่1และคนที่2นะคะและคนที่2ก็จะแนะนำเพื่อน2คนถัดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนดีกว่าขอตัวอย่างก่อนใครจำสัญชาติของเพื่อนได้แล้วบ้างโอเคมาเลยค่ะใครอีกดูสัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างค่ะขอ3คนที่สัมภาษณ์กันและกันแล้วบ้างมา3คนมาเลยค่ะมาเลยนักเรียนเตรียมกันก่อนนะ3คนคุณครูขอ3คนเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะใบงานนี้บอกว่าวิธีที่เราจะบรรยายเนี่ยมีทั้งหมด3ประโยคด้วยกันยกตัวอย่างเช่นใครจะมาเป็นลาริสาให้คุณครูได้ปลายฟ้าได้ไหมคะโอเคFlyfar, could you please come next to me, please? Okay, and take your microphone with you. Microphone, okay. Okay, I will ask you the basic questions. Okay, are you ready? Where is your fact? Where is your fact? เอาธงของตัวเองมาด้วยครับ Okay, ธงของหนู Okay, I will ask you. Are you ready?Okay, where are you from?
2: I'm from Germany.
0: So what is your nationality?
2: I'm German.
0: You're German. Oh, nice to meet you. Everyone, this is my friend, Blyfa. She is from Germany. She is German. Grab your hand for her, please. Okay, thank you so much.แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นักเรียนจะบรรยายนะคะนักเรียนไม่ต้องถามเพื่อนแล้วนักเรียนแค่เดินขึ้นมาบนหน้าชั้นกับคุณครูนะคะและบรรยายเพื่อนให้คุณครูและนักเรียนปลายทางฟังร่วมกันเท่านั้นเองนะคะโอเค Who wants to be the volunteer ใครจะเป็นอาสาสมัครในการบรรยายเพื่อน Raise your hand if you want to speak English โอเคครับเชิญครับคนแรก And then you can pick your friend

0: โอเค pick your friend เลือกเพื่อนหนึ่งคนที่เราสามารถบรรยายได้ว่าเขามาจากไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะใครก็ได้ค่ะ whoever you want your best friend โอเค just comeสองคนเหรอคะโอเคได้ค่ะได้มาเลยมาเลยค่ะพร้อมไหมโอเคครับขยับมาข้างหน้าเลยเชิญเลยครับ
1: Where are you from?
2: I'm from Korea.
1: What is your nationality?
2: I'm Korean.
1: This is my friend. He named Big Bong. He from Korea. He is Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you. So, ขออีกหนึ่งคู่ Only one pair. Only one pair.นักเรียนพยายามนะคะพูดภาษาอังกฤษถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอาสาคุณครูจะเลือกเองนะโอเคไหมวันนี้คุณครูเป็นคนชอบเลข6 Who is number 6 Who is number 6โอเคโอเค Where's your friend คนที่หนูสัมภาษณ์คือใครคะโอเคออกมาเลยครับผมเอามาเลยขออีกหนึ่งคู่นะคะโอเคใช่ครับให้ครูทวนให้ไหมโอเคเชิญครับ
1: Where are you from?
2: I'm from Korea.
1: What is your nationality?
2: I'm Korean.
1: My friend is Tom.
0: He is from
1: Korea.
0: He is
1: Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Give me five. Okay, ค่ะ okay, และนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเรื่องของชื่อประเทศและสัญชาติของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามา wrap up นะคะหรือสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะลองสังเกตคำถามดู Which is the most beautiful country in your opinion ในความคิดของนักเรียนเนี่ยประเทศไหนที่มีความสวยงามที่สุดเลย So which city would you like to visit and why และประเทศอะไรเมืองอะไรที่นักเรียนอยากไปและทำไมคะตอบได้ไหมJapan. You like to go to Japan. Why? It is beautiful. Okay. You can... Group 6. ตอบคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วหนูตอบแบบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เลยจับไมค์ใช่แล้วจับไมค์เลยค่ะ Stand up please. Okay. I will ask you the question.
3: Japan.
0: I will ask you first. Which is the most beautiful country in your opinion?
3: Japan.
0: So, why?
3: Beautiful.
0: It's beautiful. Why? Where is beautiful? What is a city?
3: Fuji.
0: Oh, you like Fuji Mountain, right? Okay, you can say.I like Fuji Mountain. Okay, clap your hand for your friend. คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะก็มีประเทศนะคะในฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะ I really love Thailand because I think Thailand is the most beautiful country in the world. So.The next episode, we are going to talk about a big family tree. And the thing that you have to prepare is the worksheet number 6 and worksheet number 7. สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับบทเรียนถัดไปนะคะก็คือใบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคบทเรียนจะเป็นอย่างไร

0: ไรนะคะขอให้นักเรียนปลายทางติดตามนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะผ่าน www.dltv.ac.th วันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก Everyone you are very good today I hope you practice your English more and more better in English every day Okay everyone thank you for your attention hope to see you again next time bye bye
1: Thank you the teacher
2: Thank you teacher
0: Thank you everyone see you around

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ

าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: ไรนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองเนาะนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ครูบอกไปวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ย
1: ทัวร
0: ์อาเซียนแต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์อาเซียนเนี่ยเรามีหนึ่งภารกิจที่ครูฝากไว้ให้ทำคือการทำอะไรครับจำได้ไหมนะที่เราต้องทำต่อเนื่องคืออะไรครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งครูขอตัวแทนหน่อยครับว่านักเรียนได้ไปทำต่อไหมแล้วไปทำต่อเป็นอย่างไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนครับมีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสาม
2: ควรปฏิเสธถุงครับแล้วผมใช้ได้ต่อเนื่องครับ
0: อ๋อหนูใช้ข้อที่ควรปฏิเสธถุงแล้วใช้ได้ทำต่อเนื่องไหมลูก
2: ครับ
0: ต่อเนื่องเช่นปฏิเสธถุงจากที่ไหนบ้าง
2: ร้านค้าอื่นๆครับ
0: ร้านค้าอ๋อแล้วทีนี้เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมเวลาทำแล้วทำไปแล้วหรือแบบแม่ค้าให้มาทันทีแบบนี้มีไหม
2: มีบางครั้งครับ
0: มีบางครั้งแล้วหนูมีวิธีการจะแก้ยังไงครับ
2: บอกแม่ค้าครับ
0: อ๋อบอกแม่ค้าว่าไม่เอาถุง
2: ครับ
0: ดีมากเยี่ยมมากงั้นครูก็ขอให้หนูเนี่ยทำต่อไปทำให้ต่อเนื่องเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่าเราทำได้ต่อเนื่องแล้วครูขอชื่นชมเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมา
3: หนูใช้อย่างต่อเนื่องค่ะวิธีที่หนูใช้คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกคือใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูเจออุปสรรคอะไรไหมลูก
3: เจอค่ะบางทีหนูยังไม่ค่อยชินกับการใช้ถุงผ้าค่ะ
0: อ๋อยังไม่ค่อยชินแต่ว่าเราก็พยายามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ขอชื่นชมเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะครูก็ขอให้กำลังใจนะครับเราอาจจะยังไม่ชินแต่ว่าถ้าเราทำต่อไปทำตลอดต่อเนื่องครูเชื่อว่าเราก็จะทำไหมครับทำเป็นความเคยชินและเราก็จะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งได้และครูก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนนะครับตอนนี้ใครทำต่อเนื่องบ้างยกมือโอ้เยี่ยมมากนะครับทั้งห้องเลยนะครับทำอย่างต่อเนื่องเอามือลงครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับให้ทำต่อเนื่องเพราะสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นกันนะครับก็ให้ทำต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพราะเราลดอย่างน้อยเราเริ่มลดขยะลดลงหรือยัง
4: ลดลงแล
0: ้วเนาะจากกิจกรรมที่เราทำไปแค่หนึ่งมื้ออาหารเนี่ยเราสามารถสร้างขยะได้กี่ชิ้นเลย 4-5 ชิ้นแต่ถ้าเราลดสักหนึ่งมื้อขยะ 4-5 ชิ้นก็หายไปนะครับและถ้าเราทำทุกวันทุกวันและทุกๆมื้ออาหารหรือทุกๆกิจกรรมเราก็จะลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไปได้เยอะโลกใบนี้ก็จะทำไมครับน่าอยู่ยิ่งขึ้นเนาะไม่มีผลกระทบต่อดินต่อสัตว์นะครับต่ออากาศและที่สำคัญมนุษย์ก็จะไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยเอาละครับทีนี้กลับมาที่ทัวร์อาเซียนนะทัวร์อาเซียนของเราก่อนหน้านี้เรียนเรื่องอะไรไปเก่งมากนะครับเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วว่าวัฒนธรรมแต่ละประเทศเป็นไงแตกต่างเหมือนกันมีไหม
1: ม
0: ีนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ประเทศอาเซียนก็คือผ่านกิจกรรมทัวร์อาเซียนนี่แหละนะผ่านกิจกรรมทัวร์อาเซียนเลยเราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกขึ้นว่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมอย่างไรนะครับ เราจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างรวมทั้งที่สำคัญครับเราจะเห็นคุณค่าของใช่ไหมครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างเอาล่ะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เพื่อจัดทัวร์กันนั้นเราลองมาวิเคราะห์สิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเรามาทบทวนกันเอาล่ะครับคำถามแรกวัฒนธรรมใดในอาเซียนที่มีความคล้ายกันบ้างจำได้ไหมอะไรที่เราคล้ายกันบ้างการแสดงโขนศาสนาบางที่คล้ายเคียงกันเอาปลูกข้าว
5: อาหารการก
0: ิน การใช้ชีวิตบางประเทศอาจจะคล้ายคลึงกันภาษานะครับเก่งมากนะครับที่นักเรียนตอบมาที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นโขนเนี่ยมีในหลายประเทศไหม
1: ม
0: ีหรือเช่นการทำนามีในหลายประเทศไหม
1: ม
0: ีนะครับเอาละแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องความคล้ายกันของวัฒนธรรมในอาเซียนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสร้างบ้านด้วยจะสร้างบ้านแบบไหนนะจำได้ไหมยกพื้นสูงนะครับข้างล่างจะเป็นใต้ถุนนะเอาละต่อมาความคล้ายไปแล้วเรามาดูที่ความแตกต่างบ้างอะไรบ้างล่ะที่แตกต่างกันการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมภาษาที่มีหลากหลาย
5: ศาสนา
0: ก็หลากหลายอยู่นะมีอะไรอีกมีเพื่อนบอกว่าการปกครองความเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความแตกต่างกันนะครับเอาละนะครับเรามาเติมเต็มก็จะมีนอกจากนี้เป็นการแสดงประจำชาติการแต่งกายที่สำคัญอาหารแต่ละที่มีความแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเอาละพอเอามาถึงวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทัวร์อาเซียนครูจะยกตัวอย่างมา1ประเทศคือประเทศ

0: สิงคโปร์จำได้ไหมสิงคโปร์มีความหลากหลายป่ะ
1: หลากหลาย
0: มีความหลากหลายนะครับแต่ในวันนี้ครูจะพาไปทัวร์สิงคโปร์เนี่ยครูก็คิดว่าถ้าครูพาไปคนเดียวเนี่ยไม่สนุกครูขออาสาสมัครไกด์หน่อยใครจะเป็นอาสาสมัครโอ้หลายคนเลยหลายคนเลยที่จะเป็นอาสาสมัครเป็นไกด์พาเพื่อนไปทัวร์สิงคโปร์เนาะเราไปดูว่าเราเรียนวัฒนธรรมไปเนี่ยเราควรจะนำเสนออะไรบ้างเราควรจะนำเสนออะไรบ้าง
2: อาหาร
0: เราควรจะนำเสนออาหารการแต่งกายแผนที่ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อนบอกว่าอย่าลืมไปเที่ยวแล้วต้องมี
2: ของฝาก
0: ของฝากเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆนะครับเมื่อนักเรียนพูดถึงหัวข้อเหล่านี้มาแล้วนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ประเทศที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วกันสิงคโปร์เนี่ยว่าจะมีวัฒนธรรมอย่างไรอ่ะขอตัวแทนครับออกมาด้านหน้ามาเป็นไกด์พาเพื่อนเที่ยวหน่อยมาเลยครับมาทุกคนเลยเดี๋ยวให้ตัวแทนได้ปรึกษากันก่อนว่าใครจะพูดเรื่องอะไรหัวข้ออย่างไรโอ้วันนี้ตัวแทนเยอะมากนะครับน่ารักมากๆเลยตัวแทนตกลงกันว่าใครจะเริ่มพูดก่อนอะไรยังไงเรียบร้อยอย่างน่ารักมากอุ้ยวันนี้นักเรียนเป็นตัวแทนเยอะมากนักท่องเที่ยวพร้อมหรือยังครับไกด์พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับไกด์แล้วหน่อยเริ่มเลยนะครับใครเป็นคนแรก
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ค่ะดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีคนหลายเชื้อชาติอยู่ในดินแดนแห่งนี้ค่ะนี่นะคะคือประเทศสิงคโปร์ค่ะ
4: ต่อไปนะคะจะพาไปกินอาหารคือข้าวมันไก่สิงคโปร์นาซีเลอร์มักเพราะเป็นเมนูอาหารสิงคโปร์ขึ้นชื่อที่คนนิยมกันมากในจานจะมีข้าวมันหอมที่หุงกับหัวกะทิและใบเตยหอมเคียงด้วยน้ำพริกซัมบักรสเผ็ดและเครื่องต่างๆค่ะ
5: หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะต่อมาหนูจะพาไปดูการแสดงหุ่นสิงคโปร์การแสดงหุ่นสิงคโปร์เป็นการผสมผสานจากหลายประเทศเนื่องจากสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของตะวันตกส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์มีการผสมผสานความเป็นพื้นถิ่นแบบคนมะลายูคนจีนและความเป็นตะวันตกอย่างประเทศเจ้าอาณานิคมเข้าด้วยกันการแสดงหุ่นกระบอกของสิงคโปร์จึงได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆเข้าร่วมด้วยกันเช่นละครหุ่นสายอุปรากรจีนมีการแสดงคล้ายกับนิ้วนิยมเล่นเรื่องไซอิ๋วค่ะ
6: ต่อจากการแสดงที่แล้วนะคะเราจะพาไปดูการแสดงบรรษาวันซึ่งเป็นละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลย์มีรากเหง้ามาจากชาวสิงคโปร์เชื้อสายมลายูค่ะ
7: ต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครับคือลิตเติ้ลอินเดียครับเป็นที่เที่ยวของสิงคโปร์ครับเต็มไปด้วยความคึกคักครับแล้วก็เสน่ห์ของสถานที่นี้นะครับคือจะได้ยินเสียงแตรรถครับและเสียงของผู้คนตามท้องถนนต่างๆครับและร้านอาหารอินเดียนะครับหลากหลายร้านครับมีให้เลือกชิมครับแล้วก็เราก็

0: จะได้ไปเดินเมืองใช้หน้าเท้าด้วยครับ
1: หลังจากที่เราชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องมีของฝากใช่ไหมคะเพื่อนของฝากที่หนูนำมานะคะ1พริกแกงสิงคโปร์ลักซาเป็นเครื่องปรุงสำหรับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมของชาวเปอร์ลานากันที่เป็นลูกครึ่งมาลายูกับจีนที่สร้างวัฒนธรรมผสมผสานแบบใหม่ขึ้นมาโดยเอาส่วนดีระหว่างมาลายูกับจีนมารวมกันค่ะ
2: นอกจากพริกแกงสิงคโปร์ลักซาแล้วยังมีของหวานด้วยค่ะนั่นก็คือ The Cookie Museum หรือคุกกี้เป็นการผสมผสานระหว่างของหวานตะวันตกกับอาหารเอเชียที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัว
3: หลังจากที่เพื่อนๆ นะคะได้ไปทัวร์ประเทศสิงคโปร์แล้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของฝากแล้วก็อาหารการกินที่หลากหลายมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงสิงคโปร์ดินแดงแห่งการท่องเที่ยวไม่รู้จบเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอได้ใน YouTube นะคะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกมากมายขอเสียงเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าสนุกกันไหม
4: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับอ่ะนั่งที่ได้ไกด์ทั้งหลายวันนี้เรามีไกด์หลายคนเลยนะครับเป็นไงชมไกด์พานำเที่ยวแล้วอยากจะไปสิงคโปร์จริงๆเลยไหม
5: อยากไป
4: อยากไปสิงคโปร์จริงๆเลยนะครับอ่ะอยากไปทำอะไรบ้างล่ะมีเพื่อนบอกอยากไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์อยากไปดูการแสดงนะครับเรามาดูเมื่อกี้เพื่อนพาไปที่ไหนบ้างพาไปทำอะไรพาไปกินอะไรครบการท่องเที่ยวเลยไหมครบเลยเนาะนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนบอกคือบอกถึงอะไรก่อนแผนที่ก็คือเราได้เห็นที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ว่าตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับสิงคโปร์จะมีลักษณะเป็นอะไรลูกเป็นเกาะใช่ไหมครับนะอยู่ใกล้กับประเทศอะไรเอ่ย
5: มาเลเซ
4: ียเราจะเห็นว่ามีวัฒนธรรมที่สิงคโปร์ก็ได้มาจากมาเลเซียเช่นกันใช่ครับเอาละต่อมาเพื่อนพาไปกินอาหารอะไรครับไปถึงแล้วก่อนเที่ยวไปถึงแล้วก่อนเที่ยวเราต้องทำอะไรก่อนรับประทานอาหารก็เพื่อนก็เลือกเมนูมาก็คืออะไรครับข้าวมันไก่สิงคโปร์และนาซิกเลอมาร์กนะครับนาซิกเลอมาร์กจะกินกับอะไรครับน้ำพริกซัมบันนะครับจะคู่กันเนาะเมื่อกี้เพื่อนอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปนิดนึงนะครับก็คือน้ำพริกซัมบันนะครับเป็นไงอิ่มแล้วไปไหนต่อ
5: ไปดูการแสดง
4: เราอิ่มแล้วเราก็ต้องไปชมการแสดงต่อนะครับการแสดงแรกคืออะไรครับ
5: การ
4: แสดงหุ่นสิงคโปร์นะครับมีหลายคนบอกว่าอยากไปดูการแสดงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับฟังเพื่อนแล้วอยากไปดูเพราะทำไมถึงอยากไปดูการแสดงนี้เป็นไงครับมีการผสมผสานหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันทั้งความเป็นพื้นถิ่นของคนมาลายูคนจีนและความเป็นตะวันตกนะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์คืออยู่ใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกนะครับทำให้เขาได้รับวัฒนธรรมตะวันตกด้วยนะอ้าวต่อมาเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อไปดูการแสดงต่ออีกก็คือการแสดงบังสาวันนะฮะเป็นการแสดงละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลย์นะครับก็จะมีรากเหง้ามาจากชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาลายูนะครับเอาเสร็จแล้วรับประทานอาหารอิ่มดูการแสดงเพลิดเพลินแล้วไปไหนต่อทีนี้ไปเดินละไปเดินสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็จะมีลิสเติ้ลอินเดียกับไชน่าทาวน์ใช่ไหมครับ

0: ซึ่งทำไมครับแสดงให้เห็นถึงเก่งมากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสิงคโปร์มีทั้งย่านที่เป็นอินเดียและจีนนะครับเก่งมากจากนั้นไปไหนครับ
1: ซ
0: ื้
1: อของฝาก
0: ซื้อของฝากเนาะไปที่ไหนต้องมีของฝากแหละอันแรกก็คืออะไรครับพริกแกงสิงคโปร์ลักซาอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับที่เป็นการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมของชาวเปรานากันนะครับที่เป็นลูกครึ่งระหว่างมาลายูกับจีนนะครับต่อมาก็ซื้ออะไรอีกครับคุกกี้นะครับเดอะคุกกี้มิวเซียมมาเป็นของฝากเนาะเป็นการผสมผสานระหว่างของหวานตะวันตกกับอาหารเอเชียที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัวเป็นไงครับสุดท้ายแล้วเราก็ทำไมครับฝากนะฝากข้อความเชิญชวนให้เที่ยวต่อถ้าสนใจไปดูได้ที่ไหน YouTube หรือหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้อีกมากมายเอาละอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไกด์อาสาพาเราไปเที่ยวมาทีนี้ครับเป็นหน้าที่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับต้องทำไมครับนำทัวร์แต่ละประเทศยกเว้นประเทศไทยกับสิงคโปร์นะสิงคโปร์ไกด์อาสาพาไปเที่ยวหรือยังพาแล้วเราเห็นหรือยังว่าต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเห็นยังครับเห็นแล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มดังนี้นะครับคนแรกครับกล่าวนำว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวพร้อมกับชี้ประเทศในแผนที่และบอกเมืองหลวงเหมือนที่เพื่อนคนแรกบอกเห็นไหมลูกคนที่สองพาไปกินอาหารอะไรล่ะนำภาพอาหารมาบอกชื่ออาหารและรายละเอียดกินชนิดเดียวเนี้ยคุ้มไหมไปทั้งทีต้องกินอย่างน้อย2ชนิดหรือกลุ่มไหนจะมากกว่า2ก็ได้อย่างแบบไปหลายๆประเทศเนี่ยนะครับควรจะแนะนำให้กินอะไรบ้างกินอาหารเสร็จพาไปไหนต่อไปดูการแสดงการแสดงก็เช่นกันครับนำภาพขึ้นจอบอกชื่อการแสดงและรายละเอียดขอกี่การแสดง2การแสดงคนที่3นะคนที่4พาไปไหนครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นย่านที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาเช่นลิสเทิลอินเดียหรือไชน่าทาวน์แบบนี้ไปดูมานะครับขอกี่แห่ง2แห่งสถานที่ท่องเที่ยวขอ2แห่งนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนมี4คนเนี่ยคนที่1กับคนที่2อาจจะกลับมาแนะนำของฝากว่าไปแล้วเนี่ยควรจะซื้ออะไรมาฝากของฝาก2อย่างเช่นกันและสุดท้ายครับคนที่3กับคนที่4อาจจะกล่าวจบหรือตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่5ในกลุ่มหรือคนที่1คนที่2แบ่งหน้าที่กันก็ได้นะครับให้แต่ละคนพูดประมาณ2นาที2นาทีโดยประมาณนะครับเอาละตอนนี้เราเหลือประเทศอะไรบ้างล่ะกัมพูชาเวียดนามเมียนมาลาว
2: อ
0: ินโดนีเซียบูไนดารุสลามมาเลเซียฟิลิปปินส์โอเคตอนนี้เราเหลือกี่ประเทศลูก8ประเทศนะครับให้นักเรียนตกลงกันว่าแต่ละคนจะรับประเทศอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนตกลงกันสักครู่นะครับแล้วครูจะเดินไปถามว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะทำอย่างไรนักเรียนครับปรึกษากันได้เลย

0: เอาล่ะครับตอนนี้เราแบ่งประเทศกันเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่ได้ประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนเพื่อเราจะมาเอาเป็นแนวทางในการทำไมครับเอามาเป็นแนวทางในการออกแบบการท่องเที่ยวของเรารู้แล้วนะว่าต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งทบทวนอีกครั้งครับเราต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง1ที่ตั้งแผนที่ประเทศเมืองหลวง2อาหารกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิด3
1: การแสดง
0: กี่การแสดง
1: 2
0: 4ครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกี่แหล่ง
1: 2
0: แหล่งของฝาก
1: 2
0: อย่างนะครับแล้วก็มีกล่าวเชิญชวนเอาละทีนี้ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันสักครู่เดี๋ยวครูจะเดินไปถามรายละเอียดแต่ละกลุ่มนะครับ
2: เรียนสาว
0: เอาละครับมาที่กลุ่ม1กลุ่ม1ได้ประเทศอะไรครับ
3: กัมพูชาก
0: ัมพูชากับ
4: เวียดนาม
0: เวียดนาม2ประเทศเนาะกัมพูชากับเวียดนามแล้วนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรกลุ่มเรามีกี่คน
5: 5
0: คนแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
6: แบ่ง
0: แล้วไหนใครเป็นคนพูดคนที่1เกี่ยวกับแผนที่คนที่2อาหารผมคนที่3การแสดงผมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใครเราสุดท้ายเป็นของฝากใช่ไหมคนที่5ของฝากแล้วใครเป็นคนกล่าวเชิญชวนจบ
7: เดด
0: ดีมากนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้แบ่งหน้าที่แล้วแต่เราต้องหากี่ประเทศ
1: 2
0: ประเทศเนาะนะครับเพราะว่าเราในห้องเราเนี่ยมี6กลุ่มเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้นักเรียนศึกษาสักกลุ่มละ2ประเทศละกันนะครับเยี่ยมมากมาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ประเทศอะไรครับมาเลเซียกับเมียนมาแบ่งหน้าที่กันหรือยังกำลังแบ่งเอาละเรามีกี่คน

0: คนเนาะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันเนาะนะครับอ่ะเริ่มแบ่งหน้าที่ได้เลยลูกกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ประเทศอะไร
1: เวียดนามกับลาว
0: เวียดนามกับลาวอ๋ออันนี้ใกล้ประเทศใกล้กันเลยไหม
1: ใช
0: ่ใกล้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันหรือยังไหนใครจะเป็นคนพูดคนที่1คนที่1ต้องพูดเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมว่าจะพาไปดูประเทศนั้นแล้วก็บอกแผนที่ที่ตั้งคนที่สองใครพูดเกี่ยวกับอะไรครับ
2: พาไปเลือกอาหารครับแล้วก็พาไปหาคือจอแล้วก็อธิบายชื่ออาหารครับแล้วก็รายละเอียด
0: เยี่ยมมากคนที่สามเราจะพาไปพูดเกี่ยวกับอะไร
3: การแสดง
0: การแสดงคนที่สี่อ๋อผมพาไปดูทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมและของฝากเยี่ยมมากนะครับแล้วใครพูดจบหนูพูดจบนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแต่เราต้องพูดกี่ประเทศ
4: 2ประเทศ
0: 2ประเทศนะครับลงมือปฏิบัติต่อได้เยี่ยมมากมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้ประเทศอะไรครับ
5: ลาวก
0: ับ
5: ฟิล
0: ิ
5: ปป
0: ิน
5: ส
0: ์ลาวกับฟิลิปปินส์วัฒนธรรมต่างกันไหมสองประเทศนี
5: ้
0: ต่างเนาะฟิลิปปินส์จะวัฒนธรรมไปแนวไหนที่เราได้เคยเรียนไปตะวันตกเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันหรือยังไหนใครพูดคนแรกคนแรกพูดเกี่ยวกับอะไรทบทวนสิ
6: กล่าวนำ
0: แล้วก็อะไรครับ
7: จะพาไปเที่ยวและชี้นำ
0: ชี้ประเทศในแผนที่ไหนใครคนที่สองหนูพูดเกี่ยวกับอะไรคะ
8: พาไปกินอาหาร
0: อาหารต้องกี่ชนิด
8: ส
0: องชนิดขึ้นไปไหนคนที่สามคนที่สามจะพาไปไหนครับ
9: พาไปด
0: ู
9: การแสดง
0: กี่การแสดงสองการแสดงคนที่สี่แบ่งกันยังไงแบ่งกันยังไงกลุ่มนี้แบ่งกันใหม่สิใครจะเป็นคนที่1ใครจะเป็นคนที่4
10: คนที่1
0: สลับหน้าที่ใหม่หนูบอกว่าจะเป็นคนที่1หนูจะเป็นคนที่4คนที่4จะไปทําอะไรครับ
11: ท่องเที่ยวว
0: ัฒนธรรมไปสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุดท้าย
12: ของฝาก
0: เราเป็นคนที่5พูดเรื่องของฝากแล้วใครจะพูดจบหนูพูดจบเราต้องทําแบบนี้กี่ประเทศคือประเทศ
13: ลาวก
0: ับฟิลิปปินส์เราอาจจะพอ2ประเทศเราอาจจะเปลี่ยนบทบาทกันก็ได้นะในแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้ทำบทเดิมสมมติประเทศนี้หนูเป็นคนที่1ไปแล้วประเทศลาวหนูเป็นคนที่1แต่พอไปประเทศฟิลิปปินส์หนูอาจจะไปเป็นคนที่4ก็ได้แบบนี้อ่ะเยี่ยมมากลงมือทำครับอ่ะกลุ่มนี้ล่ะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
14: กำลังแบ่ง
0: กำลังแบ่งอ่ะเยี่ยมมากลงมือแบ่งเลยนะครับคนที่1พูดเกี่ยวกับอะไรเมืองหลวงที่ตั้งนะครับต่อมาคนที่2อาหารคนที่3การแสดงคนที่4สถานที่ท่องเที่ยวคนที่5
15: ของฝาก
0: แล้วก็มีการพูดจบนะครับเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเองนะครับนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็พอมีกี่ประเทศตอนนี้มี2ประเทศ2ประเทศนี้พยายามอย่าอะไรนะอย่าให้คนเดิมพูดในหัวข้อเดิมอ่ะเราอาจจะแบ่งบทบาทกันก็ได้เช่นประเทศฟิลิปปินส์เราพูดเกี่ยวกับที่ตั้งไปแล้วพอไปประเทศอินโดนีเซียเราอาจจะไปพูดอาหารก็ได้ตัวเนี้ยเราจะได้เห็นแบบเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่บ้างนะครับสุดท้ายมาถึงที่กลุ่ม6กลุ่ม6มีกี่คน5อ๋อเพื่อนไม่มา1คนแบ่งหน้าที่หรือยังครับแบ่งยังไง

0: ใครเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งพูดเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เปิดกล่าวนำ
0: เปิดกล่าวนำ
1: แสดงแผนที
0: ่แสดงแผนที่คนที่สองอะไรครับพูดถึงอาหารการกินคนที่สาม
1: การแสด
0: งคนที่สี่เพื่อนพี่ไม่มาคนที่ห้า
1: ของฝาก
0: เพราะฉะนั้นเพื่อนที่ไม่มานักเรียนต้องแนะนำเพื่อนด้วยนะว่าวันนี้เรียนอะไรไปนะครับเอาละครูเชื่อว่าน่าจะเป็นไงทำได้ไหมทำได้เนาะถึงเพื่อนไม่มาแต่เราก็4คนก็ช่วยกันแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนทุกกลุ่มน่าจะแบ่งหน้าที่เรียบร้อยยังแบ่งประเทศเรียบร้อยแบ่งหน้าที่เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนลงมือสืบค้นนะครับเกี่ยวกับอะไรครับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ออกแบบแผนการท่องเที่ยวนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกกลุ่มแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
1: แบ่ง
0: สืบค้นข้อมูลแล้วได้เป็นไงบ้างไหนไหนกลุ่มไหนได้สถานที่แล้วบ้างมีไหมมีมีบางกลุ่มบอกว่าได้อาหารแล้วได้สถานที่แล้วเยี่ยมมากนะครับเอาละนะครับครูเชื่อว่าตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับน่าจะมีความรู้เนาะเกี่ยวกับที่เราจะพานำเที่ยวในแต่ละประเทศนะครับเราเปรียบเทียบความคล้ายความแตกต่างได้แล้วนะครับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาทัวร์อาเซียนต่อในครั้งที่2กับ3นะครับครูจะให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนเนี่ยทำรูปแบบการนำเสนออาจจะออกแบบในแคนวานะครับหรือถ้ากลุ่มไหนนะครับมีแอปพลิเคชันหรือมีโปรแกรมที่สามารถทำได้ที่สวยงามนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะครับหรือถ้ากลุ่มไหนไม่มีเครื่องมือนะครับสำหรับที่อยู่ปลายทางเนี่ยนักเรียนอาจจะให้ครูที่อยู่ปลายทางปริ้นรูปให้ก็ได้เพื่อนักเรียนจะนำมาใช้ในการประกอบการนำเสนอเพื่อนๆจะได้เห็นรูปภาพ

0: อาหารเห็นรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: เนาะนะครับเอาละนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการเรียนในวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดการแสดงนะคะรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันแล้วนะคะนักเรียนเตรียมตัวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: แสดงว่าพร้อมจริงนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ได้เตรียมตัวมานำเสนอการแสดงกันหรือเปล่านะคะนี่วันนี้เพื่อนๆที่นี่นะคะพร้อมกันมากเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดการแสดงให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแสดงกันนะคะครูก็จะมีเกมอะไรมาให้เล่นจะได้มีคะแนนถือว่าเป็นการทบทวนด้วยนะคะดูซิกลุ่มไหนจะได้ไป3แต้มบ้างตอบถูกรับไปเลย3แต้มพร้อมนะคะเรียนไปทางพร้อมนะคะอยากให้ภาคเหนือตอบอนุชากลุ่มเอาป้ายไหนเอาป้ายไหน6รู้ไหมตอบเปล่าตอบไหมคะกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม6เขาจะตอบของเขาค่ะอะไรคะ
2: โคกตำข้าวค่ะ
0: อุ้ยใช่ไหมใช่ไหมคะลองดูสิโอ้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหนะคะรับไปเลย3แต้มไม่รู้นักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าทำไมถึงเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาเรามาเฉลยกันนิดนึงนะคะใครนี่ก็เห็นแล้วคกตำข้าวจริงๆด้วยเยี่ยมมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนอีกทีหนึ่งค่ะเก่งจังเลยนะคะครูว่ายากเลยนะเนี่ยทำไมตอบได้เนี่ยกะว่าจะเล่นสัก10นาทีเลยนะผ่านไปเร็วมากนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในสัปดาห์นี้นะคะเขียนอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำดังนั้นใบงานนั้นนะคะนักเรียนก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะจัดการแสดงและนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกคนนะคะก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะในการรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะทีนี้มีคำถามนะคะว่าวันนี้เป็นการจัดการแสดงนะคะนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะในการเตรียมงานที่เราจะทำในวันนี้มีไหมคะมีไหมคะพบปัญหาอะไรบ้างหรือว่าราบรื่นดีทุกอย่างนะคะกลุ่ม6บอกว่าราบรื่นดีทุกอย่างกลุ่ม6เขาเป็นทีมนักแสดงด้วยเป็นทีมอัดคลิปเชิญด้วยทำการ์ดด้วยกลุ่มอื่นล่ะคะที่ทำหน้าที่จะสถานที่นางรำเป็นไงบ้างคะราบรื่นไหมคะ
1: ราบร
0: ื่นดีนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือใบงานที่คุณครูบอกนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมส่งด้วยเขียนมาให้หมดที่ในหัวข้อนั้นนะคะจนสรุปสุดท้ายของการจัดการแสดงวันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเราไปดูนะคะวิดีทัศน์นะคะของนักเรียนนะคะในการที่นักเรียนเนี่ยได้นำการ์ดเชิญนะคะการ์ดเชิญของนักเรียนที่ได้ทำกันเองนะคะไปเชิญคุณครูนะคะที่นักเรียนสนิทหรือนักเรียนเคารพหรือนักเรียนชื่นชอบนะคะมาดูการแสดงของนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมวิดีทัศน์ของเด็กๆ กันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูตัวแทน1/1จะไปเชิญคุณครูจะนำการ์ดเชิญไปให้คุณครูแต่ละท่านนะคะไปรับชมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยค่ะครูคนแรกนะคะคือคุณครูเกลหัวหน้าระดับค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะหนูกำลังนำการ์ดไปให้ครูเกลค่ะ
4: Yeah. สวัสดีค่ะครูอาทิตย์ชัยพานถ้าหนูจะขอรบกวนเวลาคุณสักครู่ได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: คุณครูเคยชมการแสดงระบบมาตรฐานเพลงชาวไทยไหมคะ
5: ยังเลยลูก
6: งั้นพวกเราวันหนึ่งครับหนูขอเชิญชวนคุณครูไปรับชมการแสดงระบบมาตรฐานเพลงชาวไทยได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: สามารถรับชมได้ที่ตึก DLTV ชั้น3นะคะในวันพรุ่งนี้พวกหนูม.1 ทับ 1ได้จัดการแสดงในเวลา 14:15 น.ค่ะ
5: ได้เลยครับ
4: นี่ค่ะการเชิญขอบคุณค่ะ
7: ต่อไปนะคะท่านที่3ที่หนูจะไปเชิญค่ะก็คือครูมาร์คค่ะไปกันเลย
0: ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวจัดการแสดงจัดสถานที่กันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งนะนะคะให้นักเรียนไปเตรียมตัวอีกห้องหนึ่งไปแสดงอีกห้องหนึ่งนะคะพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: นักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมเช่นกันนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะ

โดยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เปลี่ยนจากลำโพงเป็นลำโพงมาตรฐานครับโดยได้มีการปรับปรุงท่ารำและเพลงให้มีความสวยงามขึ้นตามนาฏศิลป์ไทยครับจนกลายเป็นลำโพงมาตรฐานโดยมีท่ารำ10เพลงครับแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยครับส่วนความสำคัญของลำวงมาตรฐานนะครับลำวงมาตรฐานถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยครับ 2. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานความสามัคคีครับความหมายของเพลงชาวไทยนะครับซึ่งพวกเราม.1/1ได้นำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยซึ่งเพลงนี้มีความหมายว่าให้คนไทยรู้จักรักและห่วงแหนประเทศชาติครับเพราะการที่เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นเพราะชาติเรามีเอกราชมี

0: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆนักเรียนทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดิฉันเด็กหญิงกัญญาพัฒน์บุรเกียรติกุลชั้นมัธยมชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ค่ะ
1: กับผมเด็กชายธนพัฒน์ทิพย์เที่ยงแท้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครับ
0: จะทำหน้าที่พิธีกรในงานแสดงวันนี้ค่ะในวันนี้พวกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานซึ่งเป็นศิลปะการรำไทยที่งดงามสืบสานมาจากวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าเพื่อให้ทุกท่านได้ชมและร่วมภาคภูมิใจไปกับพวกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของรำวงมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานค่ะ
1: โดยความประมาทขออภัยครับโดยประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานครับแต่เดิมเราเรียกรำวงมาตรฐานว่าลำโทนครับต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรำวงมาตรฐานครับคือกลัวสูญหายหรือสาบสูญครับโดยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากลำโทนเป็นรำวงมาตรฐานโดยมีการเปลี่ยนท่ารำและเพลงให้มีความสวยงามมากขึ้นตามหลักนาฏศิลป์ไทยครับจนกลายเป็นลำวงมาตรฐานครับลำวงมาตรฐานมี10เพลงครับแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยครับความสำคัญของลำวงมาตรฐานนะครับ 1. ลำวงมาตรฐานถือเป็นวัฒนธรรมไทยครับ 2. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีกันครับพวกเราม 1/1 ได้นำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยซึ่งเพลงชาวไทยนะครับมีความหมายให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองรักและห่วงแหนประเทศชาติครับเพราะการที่เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นเพราะชาติไทยเรามีเอกราชที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้เราจึงรู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติใ

0: ให้มีความสุขร่มเย็นครับ
1: และในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญพบกับการแสดงรำวงมาตรฐานจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: และในขณะนี้นะคะการแสดงรำวงมาตรฐานไทยชาวไทยก็ได้จบลงแล้วขอเชิญคุณครูแอมและคุณครูปิ่นมาวิจารณ์การแสดงของพวกเราค่ะ
1: นะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1นะครับวันนี้นักเรียนทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ครูเห็นถึงความสามัคคีนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เริ่มตั้งแต่จัดบ็อกกิ้งเนาะแล้วก็มีการช่วยกันจัดเตรียมฉากนะครับแล้วก็ช่วยกันแต่งตัวนะครับวันนี้นักเรียนทำได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของการแสดงนะครับนักเรียนที่ร้องเพลงก็น้ำเสียงไพเราะทุกคนนะครับส่วนนักเรียนคนที่รำเองนะครับก็รำอ่อนออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามนะครับและเมื่อนักเรียนรำนะครับก็ครูเนี่ยเป็นคนชมนะครับครูก็รู้สึกสนุกสนานไปด้วยนะครับนักเรียนทำให้ครูเนี่ยที่เป็นผู้ชมเนี่ยรู้สึกมีความสุขความสนุกสนานนะครับและก็เข้าถึงบทเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอชื่นชมนักเรียนนะครับ
2: คุณค่ะในส่วนของคุณครูนะคะก็อยากจะชื่นชมตั้งแต่พิธีกรนะคะที่เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะพูดจาได้ดีเมื่อพูดผิดก็รู้จักขออภัยนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติส่วนการรำนะคะทั้งการแต่งกายหน้าผมนักเรียนก็ทำได้ดีมากการแสดงนะคะคุณครูก็รู้สึกว่ามันผ่านการฝึกซ้อมมาพอสมควรนะคะทำให้การแสดงออกมาน่ารักน่าชมนะคะสดชื่นแจ่มใสนะคะเห็นความตั้งใจของทุกๆส่วนนะคะก็ชื่นชมที่นักเรียนนะคะช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ไม่ลืมการร่ายรำเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยค่ะขอชื่นชมค่ะ
0: และในตอนนี้นะคะการแสดงของเราก็ได้จบลงแล้วค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ก็ต้องขอบคุณค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะการแสดงของนักเรียนนะคะครูก็ขอชื่นชมขอปรบมือแล้วก็ให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนะคะม.1 นะคะจิ๋วแต่แจ๋วถือว่า

0: ลามันจำกัดมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถทำออกมาได้ดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบการเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้อำนวยการแสดงนะคะคือหัวหน้าของเรานะคะลองมาพูดถึงมีอะไรมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานของเราในวันนี้นะคะที่เราได้ทำตามขั้นตอนนะคะวิธีการต่างๆเนี่ยผลออกมาเป็นที่พอใจของพวกเราหรือเปล่านะคะแล้วก็นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของเรานะคะเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะคะคือผู้อำนวยการแสดงของเราเนี่ยได้พูดนะคะแสดงความคิดเห็นค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ปัญหาในการแสดงวันนี้นะคะคือในเรื่องเวลาค่ะในเรื่องเวลามีการจัดเตรียมเวลาที่ค่อนข้างน้อยค่ะการแสดงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะเพื่อนๆทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะและในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ทำให้เราสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ค่ะ
0: ค่ะอ๋อนะคะเยี่ยมเลยนะคะเอาปรบมือให้หัวหน้าเรานะคะผู้อำนวยการแสดงของเรานะคะได้มีการวางแผนกับเพื่อนๆนะคะแบ่งหน้าที่ตามลำดับขั้นตอนนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะก่อนจะจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราสรุปเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเราไปกันเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้นำเสนอการแสดงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็ขอชื่นชมนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติการแสดงก็ถือว่าได้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะที่เราได้เรียนไปนะคะทั้งการใช้ภาษาท่ารำการใช้ภาษาท่ารำลักษณะท่ารำของเพลงชาวไทยนะคะการแต่งกายนะคะการวิจารณ์การวิเคราะห์การแสดงของพวกเราเองนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบนะคะเราก็มาสรุปบทบาทหน้าที่ที่เราได้ทำกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเราได้ทำตามกระบวนการครบตามนี้หรือเปล่านะคะเรามาช่วยกันสรุปหน่อยนะคะหน้าที่ขั้นตอนแรกนะคะเราทำอะไรคะ
2: แบ่งหน้าที่ผู้รับ
0: แบ่งหน้าที่ที่สองก็คือ
2: คัดเลือกผู้แสดง
0: คัดเลือกผู้แสดงสาม
2: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงาน
0: ค่ะ4ค่ะ
2: จัดการประชุมติดตามผลการทำงานของแต่ละฝ่าย
0: 5ค่ะ
2: ฝึกซ้อมการแสดง
0: ค่ะ6
2: จัดการแสดงจริง
0: และสุดท้าย
2: การสรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติครบถ้วนกระบวนการนะคะก็สรุปเราก็สรุปกันแล้วประเมินผลการแสดงของเราก็ได้พูดกันมาแล้วนะคะนะคะค่ะก็จบกระบวนการเรียนการสอนของเราแล้วนะคะในภาคเรียนนี้นะคะ เป็นยังไงคะสนุกไหมกับการเรียนวิชานาฏศิลป
2: ์สนุก
0: นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้านะคะในครั้งต่อไปเราก็จะได้เรียนนาฏศิลป์อีกแต่เรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมด

พี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้อง

เตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, chai

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล Van VAN Van รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: บุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องต่อเข้าสู่อาชีพการนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจ
0: ใช่ค่ะเรื่องของบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะการนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการสวอตจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนไปเรียนกันนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้ข้อ2วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้ข้อ3อธิบายเหตุผลที่ต้องการประกอบอาชีพที่สนใจได้ข้อ4นำเสนองานได้สร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองข้อ5เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพในอนาคตนะคะมาแบ่งปันความประทับใจกันหน่อยนักเรียนเคยมีไหมความประทับใจระหว่างบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งประกอบอาชีพแล้วเนี่ยนะนักเรียนเคยประทับใจใครบ้างในชีวิตประจำวันมีกลุ่ม2นะคะเชิญกลุ่ม2ตอบกลุ่มอื่นก็ได้นะลูกลองคิดดูในใจเรามีใครที่เราประทับใจมากในการประกอบอาชีพนะคะที่เราเคยพบเจอ
2: ครูครับเพราะว่าครูคอยนำความรู้มาฝากพวกเราครับ
0: คุณครูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: มีคุณครูที่ไหนบ้างที่โรงเรียนหรือเนาะข้างนอกโรงเรียนเดิมก็ได้นะลูก
2: อาจจะเป็นคุณครูจากโรงเรียนที่จบการศึกษามาจากประถมครับแล้วก็คุณครูในปัจจุบันครับ
0: รายวิชาอะไรลูก
2: บอกในหลายวิชาครับเช่นการงานอาชีพครับ
0: การงานอาชีพด้วยเอ๊คุณครูมีในใจไหมนะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะขออีกคนนึง
3: ทหารค่ะ
0: ประทับใจใครคะทหารบุคคลที่เรารู้จักไหม
3: พ่อค่ะ
0: คุณพ่อเป็นทหารเหรอคะประทับใจอะไรคุณพ่อคะ
3: พ่อคอยปกป้องประชาชนค่ะ
0: ปกป้องประชาชนนี่คือความภาคภูมิใจของคุณพ่อแล้วเป็นความภาคภูมิใจของบุคคลในครอบครัวด้วยซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้ภูมิใจเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะอาจจะมีหลายคนที่มีอยู่ในใจของเรานะคะแต่ไม่เป็นไรสองคนก็เป็นตัวแทนตอบให้แล้วนะลูกต่อไปอาชีพตามบุคลิกภาพเอ๊ะอาชีพแล้วเกี่ยวอะไรกับบุคลิกภาพลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมอาชีพแต่ละอาชีพกับบุคลิกภาพของเราสำคัญไหมคะสำคัญนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวไปดูกันมีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าท่านจอห์นแอลฮอลแลนด์นะคะได้กล่าวถึงการแบ่งอาชีพตามบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองนะคะลักษณะนิสัยความถนัดหรือความรับผิดชอบแบ่งออกได้เป็น6แบบนะคะอยากรู้ไหมแบบไหนบ้าง
4: อยากร
0: ู้ครับอยากรู้ดูสิลองดูสิว่าเราอยู่ในแบบไหนนะคะวันนี้ได้รู้กันอาชีพตามบุคลิกภาพของแต่ละคนนะแบบที่1หรือกลุ่มที่1นะคะบุคลิกภาพแบบจริงจังมีใครไหมจริงจังห้องนี้มีไหมคะแบบจริงจังจะใช้อักษรย่อก็คือตัว R นะคะทักษะความสามารถมีอะไรบ้างความถนัดทางสายช่างใครชอบสายช่างบ้างมีไหมมีหนึ่งคนความชำนาญความคล่องตัวทางกายภาพแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของกลไกเรื่องของเครื่องมือชนิดต่างๆนะคะ แล้วก็ที่สำคัญคือมีทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มีไหมคะมีคนเดียวนะอ่ะต่อไปมาดูกลุ่มที่สองลูกกลุ่มที่สองบุคลิกภาพแบบการใช้ปัญญาดูซิว่าตรงกับใครบ้างใช้ความคิดแบบนักวิชาการนะคะใช้อักษรย่อก็คือตัว I นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือการคิดวิเคราะห์ใครชอบคิดวิเคราะห์ใครชอบค้นคว้าทดลองมีไหมมีอีกใครชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีไหมลูกชอบเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์มีไหมแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาพูดอะไรชอบมีเหตุผลใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะมีไหมคะมีใช่ไหมกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคมหรือใช้อักษรย่อคือตัว S นะคะตัว S ทักษะความสามารถทางด้านนี้คืออะไรลูกทักษะเรื่องคนการพูดการเจรจาการฟังการสื่อสารการเข้าใจผู้อื่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นใครชอบด้านนี้ยกมือมีนะคะ2คนกลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่4บุคลิกภาพแบบยึดมั่นยึดมั่นแล้วก็มีระเบียบแบบแผนนะคะอักษรย่อคือตัว C นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือเป็นคนที่จัดระเบียบงานทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีรายรับรายจ่ายได้ดีมีไหมมีไหมคะยังหาตัวเองไม่เจอต่อไปกลุ่ม5กลุ่มที่5บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนมีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกและก็สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อื่นได้ดีตัวย่อก็จะเป็นตัว E นะคะอักษรย่อมีไหมคะกลุ่มนี้ยกมือหน่อยมีกลุ่ม3กับกลุ่ม6กลุ่มอื่นไม่มีเลยยังหาตัวเองไม่เจอดูซิมีอีกไหมนี่คืออาชีพตามบุคลิกภาพนะลูกนะคะกลุ่ม6บุคลิกภาพแบบรักศิลปะน่าจะมีหลายคนรักศิลปะอักษรย่อก็คือตัว A นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเองมีไหมห้องนี้ลองมองหาเพื่อนดูสิชอบการคิดนอกกรอบชอบการออกแบบสร้างสรรค์ชอบเล่นดนตรีชอบอะไรอีกชอบร้องเพลงประสานเสียงรักความบันเทิงชอบเขียนหนังสือหรือแต่งกลอนยกมือค่ะโอ้โหเยอะมากแสดงว่านักเรียนห้องนี้ชอบอะไรลูกชอบศิลปะอยู่ในกลุ่มที่6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มนี้จริงไหมหรือแค่คล้อยตามเพื่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะคะประเมินตัวเองได้ยังว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก่อนที่จะประเมินตัวเองเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบให้ว่าเราใช่กลุ่มนี้จริงไหมนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพดูสิเราจะอยู่ในกลุ่มที่นักเรียนยกมือหรือเปล่านะคะหรือว่าเราคล้อยตามเพื่อนหรือเรายังหาตัวเองไม่เจอนะคะคุณครูมีแจกแบบทดสอบให้นักเรียนแล้วดูสิคะเจอไหมให้นักเรียนดูแบบทดสอบนะคะคำชี้แจงฟังก่อนนะให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วก็ระบุคำถามโดยคำถามคุณครูจะมี3ข้อมี3ข้อข้อที่1นักเรียนชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้น ชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้นให้นักเรียนใส่อักษร A นะคะใส่อักษร A ลงในช่องข้อที่2นักเรียนไม่แน่ใจในสิ่งนั้นไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากทำหรือไม่อยากทำไม่แน่ใจนะให้ใส่อักษรอะไรลูก
4: B
0: 3นักเรียนไม่ชอบหรือไม่ต้องการทำไม่ชอบเลยไม่ต้องการทำใส่อักษร X ในช่องนั้นนะคะอยากเล่นละต่อไปนักเรียนเห็นตารางนี้ไหมลูก
4: เห็นคร
0: ับนักเรียนก็ใช้ตารางนี้นะคะในการทำแบบทดสอบก็คือนักเรียนอ่านข้อความคุณครูมีข้อความให้คุณครูมีข้อความให้ทั้งหมดกี่ข้อลูก54ข้อนะคะ54ข้อให้ลูกอ่านข้อความทีละข้อแล้วก็เติมตัวอักษรลงไปเมื่อกี้มีตัวอักษรอะไรบ้าง
4: ม
0: ี
4: ต
0: ั
4: วอ
0: ัก
4: ษร
0: K B X 3ตัว K ก็คือสิ่งที่เราชอบเราสนใจใช่ไหมลูกถ้าเติมถ้าตอบ A ก็คือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมสิ่งนั้นแล้วก็ต่อไป B คืออะไรไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจต่อไป x คือ
5: ไม่ชอบไม่ต้อง
0: ไม่ชอบทำโอเคเข้าใจนะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ผลการทำแบบทดสอบพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกเดี๋ยวมาดูผลการวิเคราะห์กันนะคะคุณครูมีตารางให้นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนทำแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราก็หาค่าคะแนนออกมานะคะลงในตารางแล้วก็คำนวณเป็นค่าคะแนนออกมานะแล้วก็เรียงลำดับค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับที
1: ่
0: 1แล้วก็รองลงมาเป็นอันดับ2รองลงมาเป็นอันดับ3นะคะเพราะว่าค่าคะแนนของแต่ละคนบางครั้งเราอาจจะเจอค่าคะแนนที่ได้เท่ากันใช่ไหมลูกถ้าได้เท่ากันก็แสดงว่าลูกมีทักษะและความสามารถ2ด้านในค่าที่เท่ากันนะคะก็มองดูว่ามันมีอาชีพไหนอีกที่เราสนใจอยู่ในนั้นนะคะมาดูผลผลการวิเคราะห์นักเรียนที่ได้อักษรย่ออันดับ1อักษรย่ออันดับ1อักษร R ที่อยู่ในอันดับที่1มีไหมคะลูกค่าคะแนนที่อยู่ในอันดับ1มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอมีไหมครับมีมีนะคะค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอักษร R ของ
2: เบอร์เกอร
0: ์นะคะเบอร์เกอร์ได้อักษร R คะแนนสูงสุดมีอาชีพที่สอดคล้องกับอักษร R ก็คือวิศวกรช่างเทคนิคนักบินประมงป่าไม้เกษตรช่างฝีมือช่างเครื่องยนต์ช่างเจรนัยช่างเชื่อมของเบอร์เกอร์ทุกคนฟังเพื่อนก่อนมาดูของเบอร์

0: คือสูงสุดคืออาเบอร์เกอร์ชอบอาชีพอะไรคะสนใจอาชีพอะไรลูกในอักษรอา
1: วิศวะกับประมงครับ
0: วิศวกรกับ
1: ประมงครับ
0: ประมงนะคะวิศวกรกับประมงตรงไหมกับที่เบอร์เกอร์ชอ
1: บ
0: ผลที่ออกมาคือตรงไหมคะ
1: ตรงครับ
0: ตรงนะคะนี่คือตัวอย่าง1คนแล้วเก่งมากค่ะนั่งลงลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปอาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพอักษร I อันดับ1มีไหมลูกยกมือค่ะอักษร I อันดับ1อักษร I อันดับ1กรุณายืนที่ตัวเองค่ะ
2: ยืนจ้ะ
0: ยืนค่ะยืนอักษร I อันดับ1บอกคุณครูหน่อยว่าอาชีพที่ลูกชอบอยู่ในนี้ไหมมีอาชีพอะไรลูกอาชีพอะไรครับตรงกับเราไหมลูกตรงอาชีพอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูกนักวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปค่ะมีไหมลูกมีไหมยังไม่มียังไม่มีนั่งก่อนต่อไปอาชีพอะไรลูก
3: อาชีพแพทย์ครับแล้วก็เภสัชกรครับ
0: แพทย์แล้วก็เภสัชอันนี้ตรงไหมลูก
3: ตรงครับ
0: ตรงกับใจเราเป้าหมายของเราใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากต่อไปครับอาชีพอะไรลูก
4: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ครับ
0: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ตรงไหมคะ
4: ตรงครับ
0: ตรงนะคะเก่งมากต่อไปครับ
5: นักฟิสิกส์ครับ
0: นักฟิสิกส์ตรงไหมลูก
5: ตรง
0: ตรงไหมครับตรงกับความต้องการโอเคเก่งมากต่อไปค่ะ
6: สีเทคนิคค่ะ
0: อะไรนะลูก
6: นักรังสีเทคนิคค่ะ
0: นักรังสีเทคนิคชอบไหมคะ
6: ค่ะ
0: ตรงใช่ไหมลูก
6: ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ
7: แพทย์ค่ะ
0: แพทย์ตรงไหมคะ
7: ตรง
0: ตรงค่ะต่อไปสุดท้ายลูกค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะตรงไหมคะ
8: ตรงค่ะ
0: ตรงเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยกลุ่ม I นะคะต่อไปอักษร S อักษร S ใครได้อันดับ1มีไหมอันดับ1 2 3 4มี4คนนะคะอักษร S อาชีพอะไรลูก
9: นักประวัติศาสตร์ครับ
0: นักประวัติศาสตร์ชอบไหม
9: ชอบครับ
0: ชอบตรง
9: ตรงครับ
0: ตรงโอเคค่ะเก่งมากต่อไป
10: ผู้จัดการโรงแรมค่ะ
0: ผู้จัดการโรงแรมชอบไหมลูก
10: ชอบค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไป
11: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลนะคะคะแนนตรงไหมคะ
11: ตรงค่ะ
0: ตรงกับความต้องการของเราใช่ไหม
11: คะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปลูก
10: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลตรงไหมคะ
11: ตรงค่ะ
0: ตรงนะคะอันดับ1เก่งมากค่ะต่อไปดูซิตรงกับใครบ้างอักษร C มีใครลูกอันดับ1ของอักษร C อักษร C มี2คน2คนเชิญครับ
12: เจ้าหน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่อะไรนะลูก
12: เจ้าหน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่งบประมาณ
12: ครับ
0: เกี่ยวกับการเงินใช่ไหม
12: ใช่ครับ
0: ชอบเหรอลูก
12: ชอบครับ
0: เก่งมากค่ะตรงใช่ไหมคะ
12: ตรงครับ
0: ตรงต่อไปลูก
13: นักวิเคราะห์การเงินครับ
0: นักวิเคราะห์การเงินชอบเหรอลูก
13: ชอบครับ
0: โอ้โหหายากนะเนี่ยเก่งมากค่ะนี่ตรงไหมลูกตรงไหมตรงนะต่อไปค่ะ
14: ตรงค่ะได้อาชีพนักบัญชีค่ะ
0: นักบัญชีชอบใช่ไหมคะเก่งมากสายนี้จะไปค่อนข้างเกี่ยวกับอะไรลูกการเงินบัญชีตัวเลขนะคะมีความถนัดทางด้านนี้ต่อไปอักษร E ใคร E อันดับ1ใคร E อันดับ1โอ้โหหลายคน นั่งตอบตรงที่โต๊ะ

0: นั่งตอบตรงที่โต๊ะตัวเองนะคะอันดับหนึ่งคืออีอาชีพอะไรที่ลูกได้อันดับหนึ่งในใจลูกอะไรลูกตอบเลยก็ได
1: ้ผู้บริหาร
0: ผู้บริหารนะคะต่อไปผู้พิพากษากับทนายคะนักธุรกิจกลุ่มสุดท้ายลูก
2: ตรงครับนายธนาคารครับ
0: นายธนาคารโอ้โหชอบการเงินเหรอลูก
2: ครับ
0: เก่งมากมีอีกไหมลูกหมดแล้วส่วนใหญ่สายอีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารผู้บริหารใช่ไหมคะผู้บริหารผู้จัดการอะไรพวกนี้นะคะอัยการผู้พิพากษาต่อไปเออักษร A ลูก1 2 3 4 5 6อักษร A ส่วนใหญ่เชิญค่ะ
2: ศิลปินค่ะ
0: ศิลปินนะคะ
3: นักเขียนการ์ตูน
0: นักเขียนการ์ตูนนักดนตรี
4: นักถ่ายภาพค่ะ
0: ช่างถ่ายภาพอะไรอีกลูก
4: นักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะ
0: นักออกแบบแล้วก็นางแบบชอบใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าอนาคตนักเรียนของเราจะเป็นไปตามที่ชอบหรือเปล่านะคะมาดูเมื่อกี้เราได้สะท้อนผลของการทำแบบทดสอบไปแล้วนะลูกทีนี้มาสรุปพร้อมกันคุณครูขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่ชอบอาชีพต่างๆนะคะเชิญมาข้างหน้าเรียงตามลำดับไหมลูก
5: เด่นสุดเป็นหูดาว
0: ของใครของใครลูก
6: ใคร
0: ชิ
6: ง
0: อักษร R อยู่ไหนลูก
7: เขาเรียกตามอักษร A
0: อักษร R
7: หู A ค
0: ่
7: ะ
0: R หรือ A I อันนี้อะไรลูกอักษร I
7: S
0: อักษร S
8: หนูบอกว่าหนูได้ A
0: หนูได้ A ของลูก A คู่ไม่มี R อะไรเหรอตรงนี้ใครครับลูก R เหรออ ัน
9: นี้ได้ R 2อ่ะ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนๆตัวแทนกลุ่มสรุปให้หน่อยว่าอักษรที่ลูกได้คืออะไรแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ลูกทำแบบทดสอบมาหรือไม่นะคะเชิญกลุ่ม2ก่อน
4: หนูได้ A ค่ะก็คือเป็นนักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะส่วนอันดับ2หนูได้เป็น E ค่ะก็เลยได้เป็นครูค่ะที่หนูเลือกมาในวันนี้เป็นครูณัฐศิลป์ค่ะ
0: ครูณัฐศิลป์ใช่ไหมลูกทำได้ไหมเนี่ยเป็นครูณัฐศิลป
4: ์ได้ค่ะนิดหน่อย
0: อยากดูไหม
10: อยาก
0: ขอนิดนึงให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าอนาคตลูกอยากเป็นคุณครูณัฐศิลป์แล้วลูกจะทำได้จริงหรือเปล่านิดเดียวเพลงอะไรก็ได้ลูกก็ร้องเองเลย
11: ชาไทย
0: ได้ไหมคะพอได้ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนอันนี้คืออาชีพที่ชอบในอนาคตใช่ไหมคะคุณครูนาฏศิลป์ขอให้ได้ขอให้ปังขอให้ได้อย่างที่ต้องการนะคะต่อไปอักษรอะไรลูก
12: ไอครับ
0: ของหนูอักษรไออาชีพที่ชอบคืออะไรครับ
12: ทหาร
0: ทหารใช่ไหมลูกเป็นทหารต้องมีบุคลิกลักษณะยังไง
12: ต้องแข็งแรงครับ
0: ต้องแข็งแรง
12: ไม่เหยาะแยะครับ
0: ต้องมีวินัยใช่ไหมลูกนะคะต่อไปเก่งมากต่อไปลูก
13: อักษรไอครับ
0: ครับ
13: อยากเป็นทหารครับ
0: อยากเป็นทหารเหมือนกันชอบอะไรของทหารชอบส่วนไหน
13: ความแข็งแรงครับ
0: ความแข็งแรงและก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยนะครับ

0: ความกล้าหาญนะคะเก่งมากต่อไปเชิญค่ะ
1: หนูได้อักษรตัว S ค่ะ
0: เป็นไงลูกชอบอาชีพอะไรคะ
1: ชอบอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะ
0: ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะมีอาชีพเดียวใช่ไหมอาชีพอื่นมีไหม
1: ค่ะอาชีพเดียวค่ะ
0: ตรงไหมลูก
1: ตรงค่ะ
0: ตรงกับที่ชอบนะคะเก่งมากต่อไปลูก
2: ของหนูได้อักษร A ค่ะ
0: อักษร A อักษร A ทั้งคู
3: ่ใช่
0: ใช่ไหมคะชอบอะไรในอักษร A อาชีพอะไรคะ
2: ครูสอนศิลปะค่ะ
0: ครูสอนศิลปะนะคะคุณครูแต่งตัวมาเรียบร้อยเลยวันนี้นะคะอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
4: ส่วนของผมนะครับชอบนักเขียนการ์ตูนครับ
0: นักเขียนการ์ตูนชอบใช่ไหมคะ
4: ชอบครับ
0: อยู่ในสายของศิลปะนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะขอให้สมหวังกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างพอใจในกิจกรรมนี้ไหม
5: พอใจค่ะ
0: ตรงไหมคะ
5: ตรง
0: ค่ะการทำแบบทดสอบนี้นักเรียนจำไว้นะคะว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้ฝึกค้นหาเองนะคะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพิจารณาในการเลือกที่จะศึกษาต่อเพื่อไปสู่อาชีพที่ชอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้ฉะนั้นคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนต่อไปนะคะสำหรับการงานอาชีพม.1 นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
6: น
0: ัก
6: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จ

0: แทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
0: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ย

0: อะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆอะค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car

แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือคำถาม question word question เนี่ยนะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchFood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ How much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ How much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there How much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around hereและคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยIs there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house นะคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any

Is there any money in the account? กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any? There is some There isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ108,009ก็จะได้มาอีก108,009ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ How many students นักเรียนกี่คน Are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน There are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ There aren't any ครับผมไม่มีเลยนะครับ There aren't any students at schoolถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok How many new cars ต้องใส่ s ที่ cars เพราะ how many กับนับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า Hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ Yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม
are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถามดูนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live บอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม do you remember me แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน are you บอกแล้วไง are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม do you have to work tomorrow I have to work tomorrow I don't have to work tomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถาม do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี้ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golfดังนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับ
วิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ She don't have a car. แต่ให้ถูกต้องเลยเป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: After that, analyze the data, assess the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing. The estimated cost of disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
1: เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
2: มาคืนยาคนพิ
0: การ Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patientsReceiving drugs at the Health Promotion Hospital every 3rd and 2nd, 3rd day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips.Of NCD patients who have been seriously ill, increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team conclude that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research.But the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไร

0: entrance ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกค่ะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
1: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main

0: เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way สามคนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไปNo buses อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
2: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
2: รถบัสคือรถโรง
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
2: Can't go swimming
0: ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป keep this door closed keep this door closed คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอ่านว่าอะไรคะ
2: no
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycle ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
2: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันนึงน่าสนใจอันนี้อ๋อ
2: do not feed the
1: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
1: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่เปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs Do not feed the horses ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า Do not เมื่อไหร่คือห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ค่ะอ้าวนันทิดา นันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้ว

0: ั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
1: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันไม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนนี้ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนนี้ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ้าวสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No
0: motorcycles.
2: No
0: ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming ดูชูป้ายค่ะ
2: Can go swimming
0: นะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่
2: ย
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
2: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดทุกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายถึงสูงโนอะไรเอ่ยNo trucks ห้ามอะไรเอ่ย
2: ห
0: ้
2: ามรถบรรท
0: ุ
2: ก
0: นะคะโอเคต่อไป
2: ร
0: ถ
2: บรรทุกนะมี
0: ไม่ซื้อไงจะซื้ออะไรไม่อ่ะต่อไปชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย Keep this rock closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
3: Wow.
0: ระเบียบว่าอะไรคะ
3: ปิดเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชู
3: ป
0: ้
3: าย
0: พยาบาลอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
3: เมน
0: เอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
3: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no busesNo buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ No bus นะคะ No buses นะคะต่อไป
3: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
3: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
3: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็นฮอตซีทโต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบเพื่อนนะคะใบเพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบอะไร
3: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
3: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
3: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
0: มันหัว
3: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: ไปสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
3: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
3: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
3: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้ฮะ
4: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
4: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮึ
3: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหน
4: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
3: กินที่โต๊ะครับที่ข้าว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
3: ๆอ่
0: ะข้ามก่อนได้อ่ะต่อไปพี่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
4: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
3: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
4: ไปแล้วนี
5: ่สวยแล้วไปไหน
4: รับ
5: สวยสวยแล้วไปไหน
3: โรงพยาบาล
0: ภาษาอังกฤษ
5: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
3: โรงเรียน
0: School ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
3: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
5: ม
0: มิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้ จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังส
6: ือ
0: ไลท์อะไรนะไล
6: ท์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
2: ไลท์
6: ดรายไลท์ดราย
0: โน
2: ไปก้อนเริ่มใหม่ไปก้อนเติ
0: มมานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
6: ไล
0: บรารีไลบรารีไลบรารีมีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษ
2: สวนเป็น
5: ผลไม้ใน
2: ป่า
5: สวน
2: ภาษาอังกฤษสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนส
0: วนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนส
2: วนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนส
0: วนสวนสวนสวน
2: สวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสว
0: นสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
6: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
6: market แปลว่าร้
0: านสะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่าเราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกที่หรอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
6: ่
0: ภาษาอังกฤษ
6: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
6: school
0: that's right school
6: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
6: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
6: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไป

0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: library
0: library
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: garden นะคะเก่งมากจริงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย airport
1: airport
0: มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ airport
1: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครหัวเพื่อนไหมคะ airport shopping mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ shopping mall นะคะโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาว construction area
1: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบ
1: No durian
0: No durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห
0: ้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
2: โรงแรม
0: ทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
3: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้าม
4: ห้ามเข้าไปใกล้
0: นะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
5: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
5: เครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต
5: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญยังไงเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตของแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
6: ทางนี้หมายความว่าต้องไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
6: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ

0: าจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย dogs
1: แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต
1: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะ to careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษ

0: เรื่องการทํานาเกลือ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคําศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
1: is the salt field
3: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้โห31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
1: It's huge. It's gigantic.
2: หน้าเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
3: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาเข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
4: wow.
3: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
1: รู้ครับ
3: มีอะไรบ้าง
1: ดินน้ำ
2: โอ้โห4คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
1: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
1: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
1: dirt
2: โอ้สุดยอดทุกตัวครับคำที่2คืออะไรครับ
1: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับ
1: water
2: เก่งมากหนู water และคำที่3
1: ลม
2: คือ wind
1: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
1: ไฟ
2: คือ
5: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
3: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
1: sunlight
3: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
1: รู้ครับหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า
1: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
1: Winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
1: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
3: หนาวไม่เอา
2: ชอบไม่มีประโยชน์
3: summer
2: เกลือชอบแดด
3: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่างหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
3: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
3: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับวันละ2รอบ
3: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ
1: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty นั้นที่เจ้าแกงจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
1: salt
2: เค็มเขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับเกลือ
1: salt
2: เก่งมากเค็ม
1: Salty
2: ยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
1: เกลืออ
2: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
1: เกลือ
2: เก่งมาก salty
1: เค็ม
2: เก่งมาก
3: เก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
3: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลย

0: ่อนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
2: Salt green
1: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
1: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
1: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
1: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
2: clean
1: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
1: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
1: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
3: พี่เชอร์คะ
1: ครับ
3: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
1: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: ใคร
1: เคยกินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
2: how does it
1: taste ทีแปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
2: bland
1: แต่ที่รักไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
1: ้ 1 2 3 น้องก้าชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็มๆ
1: ใช้คำว่า salty
2: salty
1: ที่รักว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
1: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
2: อยาก
1: อยาก
0: เฮ้ยลุย
1: let's go
0: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
1: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
2: salt barn
1: ลองด้วย
0: salt barn
1: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
1: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
2: the
1: first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
2: salt farming school
1: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
2: in Thailand
1: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
7: ball
1: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
7: the first salt farming school in Thailand
1: ยอดปรบมือนะครับรับมาเลยนะครับรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
0: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
3: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
1: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
1: yeah. และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยครับ
0: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
1: แตกต่างกันยังไงครับ
0: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอก oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
1: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
2: Sea salt
1: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่

0: มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือสินเทาเรียกว่า rock salt
1: Rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
2: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
2: ทะเล
0: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้Rock salt is from the ground.
2: Rock salt is from the ground.
0: Yay! Wow! เดี๋ยวพี่โบฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
2: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนครับ
2: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
3: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
3: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
3: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
3: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
3: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
1: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับโกหกผมหรือเปล่ามันจืดไหมมีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
3: นิดนะครับแค่ลงแตะ
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
3: จากในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอ้เกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
3: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
1: powder
3: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
1: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland รสชาติเผ็ด it's spicy รสหวาน it's sweet รสขม it's bitter อร่อยที่สุดในโลก
1: it's delicious
0: อร่อยที่สุดใน3โลก it's super yummy
1: it's super yummy
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
3: อร่อย
4: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
3: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
3: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
3: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
5: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March ถูกต้อง
3: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
3: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
3: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมครับ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
3: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher To. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher To wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: สุดงามเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย
6: Green one's green
7: สีเขียว
0: Red, สีแดง
8: ลวก

0: In 2017, Sokonakon Province was severely hit by the tropical storms Sonka and Talas, which caused heavy and continuous rainfall. Many reservoirs were damaged due to the incredible volume of water that had overflowed their banks, affecting the homes and farms of the local people. One of the affected reservoirs was the Huineng Reservoir, built under the royal initiative in Ban Na Pang, Hu Pan District, Sakhon Province.
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำเหมือนคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลียวเห็นน้ำท่วมนาเนาะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้ววันนี้คิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้วอ่ะ
0: His Majesty was deeply concerned for his people and the strength of the reservoirs. So he instructed relevant agencies to expeditiously improve the Huineng Reservoir under the royal initiative to increase the strength of the dam and the capacity and efficiency of the drainage systems in order to protect against similar disasters in the future.

0: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
1: The Huineng Reservoir Repair Project under the Royal Initiative was one of His Majesty's works which continues the aspiration of His Majesty King Phumipol Adunyadet the GreatAnd Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to alleviate hardships for the people. Moreover, His Majesty was committed to maintain and pursue the royal projects under the Royal Initiative for maximum benefit of His people.
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
3: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพูดตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
1: His Majesty also continued the royal initiative of his father His Majesty King Phumipol Adunyadet the Great to find sustainable solutions to the flooding problems in Sokhonakhon province Located in the storm path from the South China Sea Sokhonakhon provinceOften faces heavy rainfall and flooding. Several tributaries in Sokhonakhon flow into Nong Han Lake. But there is only one outlet, which is called Gum Creek.
0: น้ำกำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำกำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำกำที่น้ำจะออกจากหนองหงานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
1: With His Majesty's firm commitment to sustainably protect his people from natural disasters, the Lut Canal and Spillway Project under the Royal Initiative in Sokhonakhon have been further developed to achieve royal aspiration of His Majesty King Rama the Ninth.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

จุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรง

ปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2 กำลังจะขึ้นม.3 เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3 อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทําไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยแผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ําแบบปกติอ่ะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไป
ย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: เข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอ่ะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: อนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ท

มาแต่ว่าไอลิสตานั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นท่านเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะท่านรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของท่านอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: ที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยลงหรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจออ่ะเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ฮันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือฮันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการ

การแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้น

เหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
7: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
8: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
9: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
10: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
11: ได้
10: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั้นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโป

Minister เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนก็ได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S-O-A-R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it หรือว่า Yes, I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเลย

เกินมาห้อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะแล้วเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect จำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6

เทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น first language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learnt English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่าชิปส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่าโบ๊ทรู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L-E-Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโครงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

ร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ Comparison of Adjectives ค่ะซึ่ง Comparison of Adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่น Mike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก

0: verb to be บวกมอแล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่าไม้เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี theตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Hello good afternoon great office so I'm gonna help you yeah
4: เข้าใจ
3: ฮะ yeah แล้ว yeah
4: ไม่เข้าใจก็แฮงอัพก่อน
3: แฮงอั
4: พเฮ้ยเธอน่ะแฮงอัพไม่ดีแบบคนแฮงอัพ
3: อ๋อ sorry you called wrong number
4: คำแรกนะคำว่าแฮงอัพมันแปลว่าวางหู
3: อ้าวเหรอปกติหนูพูดพุทธดาวดีอะ
4: พุทธดาวดีอ๋อวางหูลงไป
3: ใช
4: ่แล้วแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้ผมจะไป help you ทำอะไร
3: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดมันดูเก่งมันก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับเจอเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ Hello ก็ help you สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดHotel, how can I help you? อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good. Can you speak slowly, please? ควรทำไมหรอ Answer the phone
3: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท
3: ์ Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loudห้อยบ่รู้ฟังบ่ออก
4: มันก็เป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
6: Hello cook what's up
3: Hello you have to lie in
2: lie in
4: you have a phone call
3: oh sorry about you have a phone call
2: okay so who's calling
3: Nathan is calling you
2: tell him I'm not here okay and tell him I went to a product launch
3: okay ครับ my boss went to product launch
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารเข้ามันสิ
3: อ้าว
4: นายเขาบอก product launch คือค่อยไปเปิดตัวสิน

0: would you like to leave a message?
1: Message. Massage มันนวด Message คือข้อความ
0: Okay, okay, okay. Sorry, sir. Would you like to leave a message?
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
2: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
3: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparison of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
2: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiveTik-tok ใช้อะไรดีนะ More expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ My bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
2: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
4: If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
5: Normally we eat mangosteen when it's already mature
4: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
5: Yes but now it's unmature or unripe
4: มังคุดอ่อน
5: Yes มังคุดอ่อน
4: โอเคมังคุดอ่อนครับผม
5: The word cut is the local word
4: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
5: peel how to peel the way to get the mangosteen out
4: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
5: ่
4: เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
5: Thai Southern style spicy and sour curry soup with
4: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
5: yes.
4: งั้นเริ่ม ก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
5: The ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
4: โอเคฮะ
5: Shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
4: มีหอมแดง
5: yes.
4: คร
5: ับ garlic and turmeric
4: turmeric ก็คือมีขมิ้นด้วย
5: yes. In the secret why it develop the yellow color
4: and the aroma กลิ่นและรสเหลืองเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
5: because we putsome of Thai small red chili
4: pekino
5: yeah pekino
4: นะเด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัว ส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
5: shrimp paste
4: คือกะปิครับ
5: กะปิ fish sauce
4: น้ำปลาครับ
5: lime juice
4: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
5: and sugar
4: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัทของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
5: ์ silver perch
4: silver perch แปลเป็นไทยคือ
5: ปลากระพงค่ะ
4: ปลากระพง
5: we can use chicken stock or fish stock
4: น้ำซุปปลา

0: ซุปไก่ก็ได้
1: yes.
0: นะครับโอเค ingredients check chef
1: yeah
0: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย
1: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy
0: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบกรึบกรึบกรึบเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
1: it's ready to eat
0: เนี่ยผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
1: yeah
0: ว้าวนี่มาแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
0: ครับผม
1: so just turn off the stove
0: ปิดเตาซะต้องใส่ปลายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะจ๊ะนะ
1: you see
0: that's it
1: Yes.
0: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้องๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjective บวก EST นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my dad is personin the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ my dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี my dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ my dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
2: ดีดีกว่าดีที่สุด
3: bad worse worst
2: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
3: little less least
2: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world.
3: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
4: Vocab King
2: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning Vocab King
6: Let's play spelling
7: Ultra, your first word for the spelling final is
8: fine.
9: V I N E.
8: Fine.
9: W I N E.
8: Fine.

0: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
1: Fine
2: F I N E
1: There it is
3: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V
1: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
3: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
1: All right Ultra your next word isFind.
2: F-I-N-D.
1: Correct! You're in the game! All right, Ultra. Your third word is... Foul.
2: F-O-U-L.
1: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
2: Yes.
1: All right,
3: yeah. สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
1: Your next word is...Foggy.
2: F A C K Y.
1: Foggy.
2: F R I C K Y.
1: Foggy.
2: F U C K Y.
1: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F O G G Y. Foggy.
4: ครูพี่แนทคะวันนี้มีvocabอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
4: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
5: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
4: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjectiveขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
5: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverbขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
4: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
5: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
4: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
6: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้

0: อนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้มั้ยอากาศเข้าไปได้ใช่มั้ยครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่มั้ยครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้มั้ยจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบูมมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
1: พลังงานบางอย่าง
0: พลังงานบางอย่างนั่นคือ
1: เรน
0: เดอร์ในอากาศเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
2: จากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
3: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
2: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่น This is an understandable reason นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
3: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
2: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
3: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
2: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
3: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
3: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่ง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34
ถึง34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึบ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบครับ
1: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
1: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เดี๋ยวเราไปก่อนคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมรู้ว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ไบค์สตอปตระกูลจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
0: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9
0: ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
1: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทไวไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทไวไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ไบค์สต็อปเลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ไบค์สต็อปใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
1: Your word is follow
6: F O L O W
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะ หมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค
0: ่
2: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50 50ค
0: ่ะ50 50Professor
1: Your word is review
2: R-O-V-I-E-S
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
7: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ขวบ
0: 11ขึ้นปอะไรลูก

0: ป .6 พร้อมหรือยังคะนีน่า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
2: Your word is between
1: B E T W E E N between
2: Okay your answer is correct congratulations
0: Yay! น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Big Stop Yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Big Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
3: C O M P L E T
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ตินครับ
0: ตินพร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
4: P A I N T B R UH-H.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
4: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
4: แยกออกเป็นสองคำนะ paint กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
5: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
5: F L O W E R flower
2: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับ ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: โดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
7: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
8: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
10: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไรบอดี้บอดี้คือ
10: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Eyes
10: E-Y-E
2: Eyes
10: E-Y-E-S
2: Ears
10: E-A-R-S
2: Face
10: F-E-S-E
2: Face.
10: F E A.
0: ทำไม่แน่ใจ
2: Face.
10: E C.
2: Face.
0: ไม่แน่ใจ Pass ได้นะคะ
10: Pass.
2: Fingers.
10: F I N G E R. S.
2: Chin.
10: S C H I N.
2: Chin.
10: S.
2: Chin.
0: เช่นเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
10: C H I N
0: C H I N is that right professor
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ใบจับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
11: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
11: M-U-S-I-C.
2: Thai.
11: T-H-A-I.
2: Art.
11: A-R-T.
2: Math.
11: M-A-T-C-H.
2: Math.
11: M-A-T-C.
2: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
11: Pass.
2: Reading.
11: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
11: Pass.
2: Gym.
11: Pass.
2: English.
11: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
11: Pass.
2: Writing.
11: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
11: M-A-T-H-C.
2: Math.
11: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
11: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math. M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y g y m
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ
1: 8ค
0: ่
1: ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่หรอกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
1: Pass.
2: Knife.
1: K-N-I-F-E.
2: Nail.
1: N-A-I-L.
2: Scissors.
1: Pass.
2: Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
1: P-O-R-C-H.
2: Pin.
1: P-I-N.
2: Broom.
1: V-R-O-O-M.
2: Pliers.
1: Pass.
2: Screwdriver.
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
1: S-A-W
2: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
1: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
1: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled SC I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออ
3: ะไรลูกรู้ไหม
1: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Cube.
1: Cube. Class.
2: Cone.
1: C-O-N-E.
2: Side.
1: S-I-Z-E.
2: Side.
1: S-I-C-E.
2: Side.
1: Path.
2: Star.
1: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
2: Star
1: S-T-A-R
2: Oval
1: Oval Path
2: Circle
1: C C-L-C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
1: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: O V A L Oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
6: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
7: 2ครับ
0: อะไรนะคะน้องเจน
7: 2ครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
7: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
7: B A T
2: Net
7: N E T
2: Pin
7: P I N
2: Goal
7: G O A L
2: ball
7: b a a l
2: shoes
7: s h o e s
2: board

0: B-O-R-A-D.
1: Different board.
0: B-O-R-A-D.
1: Swimsuit.
0: S-W-I-M-S-U-I-T.
1: Volleyball.
0: V-O-L-E-V-O-L-A-V-O-L-I.
1: Volleyball.
2: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะ น้องนนท์ค่ะ V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L ครับ
1: Yes, that is correct. Great job.
2: Alright, เก่งมากเลยค่ะ น้องนนท์ น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะ เราทำไปได้ทั้งหมด 8 คำ รวมทั้งหมดเป็น 27 คำค่ะ และขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะ วันนี้นะคะน้องๆทั้ง 5 คนทำไปได้ทั้งหมด 27 คำ คำละ 500 บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ ตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง 20 คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
2: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกต

0: ได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
1: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง

หรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำเขาจะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันมาไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

จากนั้นก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เขาเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอด

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ย texture มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมี texture ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำในเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปนะคะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่หนึ่งคืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานะไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง 90% เกือบ 100% เลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีกก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวอีเองเลยนะคะที่อีมาเลี้ยงทำให้อีมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพอีไม่ค่อยดีเนาะอายีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอายีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อายีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และอายีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูม่วนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกไว้ก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทอะค่ะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวนึงของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือสารเสพติดสุกกลุ่มกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับ ภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อ่ะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลนะคะปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
0: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
1: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
1: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
1: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
0: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
0: ้
1: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
0: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
1: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
0: ิ
1: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะ และอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมใหม่การบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมนะคะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
0: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
1: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
0: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
1: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
1: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
0: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
0: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
1: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
0: ค่ะนอก

0: ากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทนึงแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
1: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่าเออนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
0: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
1: ใช่
0: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
1: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีคะ
1: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
1: คนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามา follow up พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สติซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
0: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิม

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่เลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูก

0: แล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า

0: ัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: ปะเบย
1: โอ้ย
2: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
0: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
2: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
2: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
2: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสัยอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ

0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
2: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 อากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Several cases that have been previously diagnosed with thalassemia. They have enlarged size of the placenta, and when they born, most of them has very, very severe anemia at birth. Some of the patients require phototherapy, some of them even require immediate blood transfusion after birth. Most of the patients that we have identified usually being diagnosed at the beginning of their life as having what we call neonatal infection or congenital infection by the virus or a bacteria. However, you know, all of these cases, we could not really identify the causes as the pathogen or bug that causing this condition. This is the beginning of the research that leading to the discovery that indeed this family, they have the mutation in another gene, which is we call it as the KRF1 or erythroid cuprolide factor. And this is the KRF1 actually is the master of the transcription regulator within the red cell development. So when you have the mutation of the KRF1, even though you don't have any mutation in the globin gene or the PK gene, which is downstream from the KRF1, but you have the effect of the DAO regulation and DAO reduction of the expression of these two genes, similar that like you have the mutation in the globin gene.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการดำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ท่านถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางปริศนาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทันทสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทันทสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความ

0: กังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อพ้นโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
1: ้ก็ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: ว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
4: อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดดิแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผล

0: ต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่ม

0: เสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely
1: ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting อู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ omg อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's insane หรือ that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการคลิกเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับ

ซึ่งคำถาม is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือศูนย์แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้เสียงเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นี่นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home

แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any foodหรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม is there any มีบ้างไหม is there any money in the account กดมา yes เงินเดือนเพิ่งออกครับThere is some money in the account. แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account. นั่นเองครับ So is there any? There is some. แล้วก็ There isn't any. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,009 ก็จะได้มาอีก 108,009 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ st cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งกันอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอ่ะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ Are there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้

0: There are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน There are a few customers. Are there any customers? There are some customers. There are many customers. There are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน There aren't any customers หรือว่า There are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถามดูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แต่ถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsdo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ what do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง what time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มั่วๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรือจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี้ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golf ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็น it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ she don't have a car. แต่ให้ถูกต้องก็เป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตกบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดาม ีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truckมันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบัส
0: คือคล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้ไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can't go swimming
2: สามารถ
0: ใช่บริเวณนี้สามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป
1: keep this door closed
0: คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: no
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร์ไซค์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห
0: ้
1: าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้โอ้ยอีกอันนึงน่าสนใจอันนี้
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: Do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนันทิดานันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาอืมเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บ

0: เราไปหาคนที่มีป้ายและความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
1: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีสติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่นี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกับถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No
0: motorcycles ก็คือ
2: เ
0: ออถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
2: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอาคุณต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรNo trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย Keep this rock closed แปลว่า

0: โอเคต่อค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
1: ป
0: ้
1: าย
0: เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
1: เมน
0: เอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
1: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no buses no buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
1: ผมยังไม่ได
0: ้
1: เล่น
0: เดี๋ยวนี้give way แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบเพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: ให้หนูพูดเป็น
0: ภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
1: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
1: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียว
1: เ
0: ราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
1: น
0: อะไรวะ
1: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่สถานที
1: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรกพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
1: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
3: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาต้องจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
1: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับซ
0: ู
1: เปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ไอ้ตรงไหนวะคุณยังคิดไม่ออกแล้วมันคือตรงไหนที่กินข้าวเนาะพื้นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับกินข้าว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
1: ๆแต่เป็นเรื่อง
0: อ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
3: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร์บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
1: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหน
1: รับ
3: สวยสวยแล้วไปไหน
1: ก็บ้าน
0: ภาษาอังกฤษ
3: hospital
0: เก่งมากลูก
1: เราไปหาความร
0: ู้English โดนเพื่อน
1: โรงเรียน
3: สคูล
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
1: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
3: มิวเซียม
0: โอ้มิวเซียม มีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
2: ์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกละไลท์อะไร
1: ไลท์
2: ดรายไลท์ดรายโ
0: น
1: ไปก้อนเรื่องไหนไปก้อนเกิด
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
2: library
0: library library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อะไรนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
1: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่าแล้วร้านที่ใหญ่ที่เชื่อที่ไหนร้านที่ทำไมรู้ว่าแกไม่ตอบร้านสะดวกเสื้อแบบนี้ไม่ตอบไม่ได้ข้ามอุ๊บ
4: บูชอปตึกสูงไปแล้วครับ
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
1: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้
2: อ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
2: ่
0: ภาษาอังกฤษ
2: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
2: school
0: that's right school
2: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันที

0: ดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: library
0: library
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo zoo มีเครื่องบินเยอะเลยมีเครื่องบินเยอะเลย
1: airport
0: airport มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ
1: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ
1: airport
0: shopping mallเราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
1: โฮเ
0: ทลโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ construction area
1: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าหน้าหน้าหน้าต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับQuiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allowed เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้ามเอาทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
1: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมหรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
1: ห้ามเข้าไป
0: ใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: เครื่องบินมีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหมarrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
1: ไปทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหม

0: โรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย
1: dogs แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต
1: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะ to careful of radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์มั้ยเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่มั้ยเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่มั้ยหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลุงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัด

0: ชิ
1: โอ้นี่ครูโตพูดได
2: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เคสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
3: โอเคค่ะ
1: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
3: What size
1: is the salt field
3: It is the salt field
2: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
1: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
3: It is big.
1: It's huge.
3: It's huge.
1: It's gigantic.
3: It's gigantic.
1: น่าเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
2: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
1: wow.
2: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
3: รู้ครับ
2: มีอะไรบ้าง
3: ดินน้ำ
1: โอ้โห4คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
3: ดิน
1: ภาษาอังกฤษว่า dirt
3: dirt
1: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
3: dirt
1: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่2คืออะไรครับ
3: น
1: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่3
3: ลม
1: คือ wind
3: wind
1: เก่งมากและคำสุดท้าย
3: ไฟ
1: คือ
3: ไฟ
1: ไปแบบไหนครับ
2: ดวงอาทิตย์
1: ใช้คำว่า sunlight
3: sunlight
2: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
3: รู้ว่าหน้าร้อน
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
3: แ
1: ต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
3: Winter.
1: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
2: หนาวไม่เอา
1: ไม่มีประโยชน์
2: ซัมเมอร
1: ์เกลือชอบแดด
2: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
1: ใช้นิ้วหรือเปล่า
2: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
1: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
2: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
1: เพราะอะไรครับ
2: ให้ความเค็ม
1: สองรอบ
2: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่ท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
1: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นะคำว่าเกลือ
3: salt
1: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty นั้นที่จะกันจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
3: salt
1: เค็ม
4: เค็ม
1: เขาจะรักเป็นภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับเกลือ
3: salt
1: เก่งมากเค็ม
3: salty
1: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
3: เกลืออ
1: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
3: เกลือ
1: เก่งมาก salty
3: เ
0: ค็ม
1: เก่งมาก
2: เก่งเก่งเก่ง
1: โอ้โหแต่ที่จริงโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
2: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
3: Salt green
1: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
1: หลายอย่าง
2: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
1: มีประโยชน์มากมาย
2: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
1: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
3: clean
1: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
2: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
1: โอเค
2: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
1: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
4: พี่เชอร์คะ
1: ครับ
4: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
1: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
4: เคย
1: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
3: how does it
1: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
3: bland
1: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
2: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
1: ่ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
5: เค็มๆ
1: ใช้คำว่า salty
3: salty
1: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
2: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
1: อย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
2: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
3: อยาก
1: อยาก
2: เฮ้ยลุย
1: let's go
2: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
1: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
1: ลองด้วย
2: salt barn
1: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
2: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
1: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the first
1: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
3: salt farming school
1: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
3: in Thailand
1: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
5: ฟ้า
1: ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
5: the first farming school in Thailand
1: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่นะคุณเล่นคุณเล่น
2: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
4: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
1: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
1: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยครับ
2: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
1: แตกต่างกันยังไงครับ
2: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไป แต่ไอ้เกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
1: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
3: sea salt
1: เก่งมากแล้วจะมีแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
3: สินเทา
1: เรียกว่า rock salt
3: Rock
1: ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง Sea salt is from the sea
0: Sea salt is from the sea
1: สุดยอดปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ Sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
0: ทะเล
1: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนครับน้องปีโป้Rock salt is from the ground.
0: Rock salt is from the ground.
1: Yay! Whoa! เดี๋ยวพี่โบฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
0: เกลือสินเทาม
1: าจากไหนครับ
0: ดินใต้ดิน
1: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
1: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
1: โอ้ทีแรกไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
1: ไม่ลองไม่รู้
2: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22 23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
1: ครับต้องลองนะ
2: เทสได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
3: let's prove it
1: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอ้าบาก ครูครับโกหกผมหรือเปล่า มันจืดไหมมีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
2: นิดนะครับแค่ลงแตะ
1: แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับก็ไม่มีรสชาติ
2: จากในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอ้เกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
1: powder
2: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
1: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติเราจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
3: How does it taste
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland
3: It's bland
1: รสชาติเผ็ด It's spicy
3: It's spicy.
1: รสหวาน It's sweet.
3: It's sweet.
1: รสขม It's bitter.
3: It's bitter.
1: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
3: It's delicious.
1: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy.
3: It's super super super yummy.
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
6: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
3: by product
1: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
2: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
2: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember.
3: November.
1: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
7: March.
1: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March.
3: March.
1: ถูกต้อง
2: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
2: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอ้ตินเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอ้ถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
2: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมครับ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทรจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
3: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือครับ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: สุดนั้นเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green one's green สีเขียวRed, สีแดง
5: ลวก
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

ลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้

ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วย จริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2 กำลังจะขึ้นม.3 เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3 อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะ

นนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยแผนที่เราเคยตั้งไว้3 ปี10 ปีข้างหน้าคือมัน

อนนั้นอ่ะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอ่ะมันเป็นพอยท์ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็นพอยท์ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากทันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: อนนั้นทันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอะ

ากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบเนี้ยค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: งที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลงไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเรา ในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะนะเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคม

นะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ใช่สม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
6: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
7: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
8: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
9: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
6: ได้แ
9: ล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่
10: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ฟายกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั้นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keeping keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting

ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า fighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flight จริงนั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flight จริงก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันและเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนอะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native english speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการ

การตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practicePractice practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway

Gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L-E-Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีฮาร์ลีฮาร์ลีเดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ั่งเพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

0: เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be

0: คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่หล่อที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsomeStudent in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะหล่อที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
2: Hello, good afternoon. Office one, no favor. Help you. Yeah.
3: เข้าใจ
2: Yeah, แล้ว Yeah.
3: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
2: Hang up?
3: Yeah. เฮ้ย hang up ไม่ได้ไม่บอกเขา hang up.
2: Oh, sorry, you called number. Oh,
3: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
2: หรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดีย
3: พุทธดาวเดียอ๋อวางหูลงไป
2: ใช
3: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งเป็นแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้ผมจะไป help you ทำอะไร
2: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่เออก็เลยทำบ้างแต่หนูฟังไม่รู้เรื่อง
3: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
4: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ Hello กับ help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุด hotel how can I help youอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งก็ฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ Answer the phone
2: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
3: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
2: Sorry I didn't วางหู
3: Hang up
2: I didn't hang up สายหลุด
3: The line cut
2: The line cut สัญญาณไม่ดี
3: The reception is bad
2: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
3: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
2: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud
3: ห่วย
2: บ่รู้ฟังบ่ออ
3: กมาเป็นจังสัน
2: อ้าว
3: Can you speak louder
2: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
5: Hello, Cook. What's up?
2: Hello, boss. You have a line in.
5: A line in?
3: You have a phone call.
2: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
5: Okay, so who's calling?
2: Nathan is calling you.
5: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
2: โอเคค่ะบอส my boss went to product lunch
3: ม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิร้านเขาบอก product launch คือค่อยไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
2: my boss went to product launch okay sir would you like to leave a message
3: massage มันนวด message คือข้อความ
2: okay sorry sir would you like to leave a message
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison

0: กว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjective นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag isthan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yoursกระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
2: If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen นั่นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
3: Normally we eat mangosteen when it's already mature
2: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
3: Yes but now it's unmature or unripe
2: มังคุดอ่อน
3: Yes มังคุดอ่อน
2: โอเคมังคุดอ่อนครับผม
3: The word cut is the local word
2: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
3: peel how to peel the way to get the mangosteen out
2: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
3: ่
2: เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
3: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
2: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
3: yes
2: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ what are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
3: the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
2: โอเคฮะ
3: ต้องส่วนของแกงก่อนนะ shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
2: มีหอมแดงครับ
3: yes garlic andTurmeric
2: ก็คือมีขมิ้นด้วย
3: Yes in the secret why it develop the yellow color
2: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆ เนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับ แล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
3: Because we put some of Thai small red chili
2: พริกหนู
3: Yeah พริกขี้หนู
2: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัว ส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
3: Shrimp paste
2: คือกะปิครับ
3: กะปิ Fish sauce
2: น้ำปลาครับ
3: Lime juice
2: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
3: And sugar
2: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา
3: yes.
2: sliced unripe mangosteen มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
3: ์ silver perch
2: silver perch แปลเป็นไทยคือ
3: ปลากระพงค่ะ
2: ปลากระพง
3: we can use chicken stock or fish stock
2: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
3: yes.
2: นะครับโอเค ingredients check chef
3: yeah
2: check นะโอเค Let's get cooking. So how is it different from the spicy and sour curry soup? แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยต่างกันไงอาจารย
3: ์ For the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy.
2: เนื้อของมันในความกรอบกรึบกรึบกรึบเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
3: It's ready to eat.
2: เดี๋ยวผมเอาถ้วย

0: จาเลยนะ
1: เย
0: ้ว้าวว้าวว้านี่มาแล้ว
1: ขอบคุณครับ and it's the right time to put lime just because everything already done
0: ครับผม
1: so just turn off the stove
0: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะจานนะ
1: You see?
0: That's it.
1: Yes.
0: Oh, นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen. แกงส้มมังคุดครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้องๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjective บวก EST นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ Adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า Subject บวก Verb to be บวก The most บวกด้วย Adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ Adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับThe intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
1: ดีดีกว่าดีที่สุด
2: bad worse worst
1: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
2: little less least
1: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
2: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
1: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: Ultra, your first word for the spelling final is
6: fine.
7: V I N E.
6: Fine.
7: W I N E.
6: Fine.
5: Oh, Ultra.
8: Oh, ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตราจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
6: Fine.
7: F I N E.
5: Ah, there it is. There it is.
9: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อะ
6: F and V, they're very similar, but the F.Is really soft, fine, but the V is a little stronger. Fine.
9: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right, Ultra, your next word is find.
7: F-I-N-D.
5: Correct, you're in the game. All right, Ultra, your third word is foul.
7: F-O-U-L.
5: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? Are you feeling a little more relaxed?
7: Yes.
5: All right, yeah.
9: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is foggy.
7: F-A-C-K-Y.
5: Foggy.
7: F-R-I-C-K-Y.
5: Foggy.
7: F-U-C-K-Y.
5: Just one little letter. Foggy, foggy. F O G G Y. Foggy.
2: ครูพี่แนทคะวันนี้มี vocab อะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
2: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
1: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
2: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าHe speaks English well. เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speaks English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
2: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
1: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
2: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
10: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งภาพนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น กระป๋องมันค่อยให้บุบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
11: พลังงานบางอย่าง
10: พลังงานบางอย่างนั่นคือ

0: เดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
2: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
2: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ Misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
2: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
2: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
2: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: This is England. And today we have this very special guest, น้องแคนๆค่ะ
2: Yay!
1: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้าคือใครกันนะนะคะ Are you ready?
2: I'm ready.
1: I'm not.
2: I'm ready to win.
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
2: ว้า
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
1: หมดเลย
2: หมดวาซาบิต้องหมด
1: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะ อะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
2: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Antimicrobial resistance represents a major concern for population health, health systems, and for the broader economy. Not only does antimicrobial resistance increase morbidity and premature mortality throughout the world, it also erodes productivity and reduces economic capacity.
2: In 2050, people around the world will die of antimicrobial resistance, around 10 million people. When we say that the magnitude of problem is huge, we have to quantify. We have to see the effect or the burden that caused by antimicrobial resistance.
3: In the year 2012,The National Strategic Committee on Research and Development on Drug System established a committee focused on control of antimicrobial resistance. This committee granted funding for a study on impact of antimicrobial resistance on clinical and economic outcomes that I and Dr. Tuong Lat, when she was undertaking her PhD, participated in the study. The results of this study were published in the Health System Research Journal.Then in the year 2015, following the National Health Assembly, National Committee on the Management of Antimicrobial Resistance launched a strategic plan for the period of 2017 to 2021. To further this plan, we outlined a project to derive the economic and political evidence of the impact of the antimicrobial resistance in Thailand.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรThat's right.
0: Yes, so the consonant Y can actually be a vowel as well. So some words use Y to have a sound like E or I.
1: Can you give us some examples?
0: Oh, absolutely. There are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry.And remember, there are many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D I

0: A-N-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct! Congratulations!
2: แล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
0: แปลว่าอาหาร
2: อาหารมื้อไหน
0: อาหารมื้อเย็น
2: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
3: แคนดี้ค่ะ
2: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 9ค่ะ
2: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
3: T-W-I-L-I-G-H-T
1: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
2: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
4: เปรมค่ะ
2: น้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบแล้วค่ะ
2: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
2: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
1: Your word is follow
4: F O L O W
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
2: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบพูค
2: ่
5: ะ
2: ใบพาวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
5: ค่ะ
2: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
5: ้50 50ค
2: ่
5: ะ
2: 50 50Professor
1: Your word is review
5: Reviews.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W.
2: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
6: นีน่าค่ะ
2: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
2: 11ขึ้นป.อะไรลูก
6: ป.6ค่ะ
2: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
6: ค่ะ
1: Your word is between
7: B E T W E E N between
1: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
2: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ Between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
2: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is complete
9: C O M P L E T
1: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
2: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะ

0: คนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
1: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
1: P A I N T

0: แต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
1: ส
0: ี
1: เป
0: ื้
1: อน
0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาละเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะเอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
2: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
3: Your word is flower
2: F L O W E R flower
3: Okay your answer is Correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
4: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
5: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
6: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนอะไรบ้างคะ
8: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body body คือ
8: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now eyes
8: eye
3: eyes
8: eyes
3: ears
8: b-a-r-s
3: face
8: f-e-a-c-e
3: face
8: f-e-a
0: ทำไม่แน่ใจ
3: face
8: e-c
3: face
0: ทำไม่แน่ใจ pass นะคะ
3: fingers
8: f-i-n-g-e-r s
3: chin
8: c-h-i-n
3: Chin.
8: S.
3: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
8: C H I N
0: C

0: IN is that right professor
1: that's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
2: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Music.
2: M-U-S-I-C.
1: Thai.
2: T-H-A-I.
1: Art.
2: A-R-T.
1: Math.
2: M-A-T-C-H.
1: Math.
2: M-A-T-C.
1: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
2: Pass.
1: Reading.
2: R-E-A-D-I-N-G.
1: History.
2: Pass.
1: Gym.
2: Pass.
1: English.
2: E-N-G-L-I-S-H.
1: Science.
2: Pass.
1: Writing.
2: W-R-I-T-I-N-G.
1: Math.
2: M-A-T-H-C.
1: Math.
2: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
2: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
1: gym is spelled G-Y-M this is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
2: ๆ8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่หรอกว่าคืออะไร
2: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Saw.
2: Pass.
1: Knife.
2: K-N-I-F-E.
1: Nail.
2: N-A-I-L.
1: Scissors.
2: Pass.
1: Hammer.
2: H-A-M-M-E-R.
1: Torch.
2: P-O-R-C-H.
1: Pin.
2: P-I-N.
1: Broom.
2: V-R-O-O-M.
1: Pliers.
2: Pass.
1: Screwdriver.
2: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
1: Saw
2: S-A-W
1: Scissors
2: S-I-S-C-E-R-S
1: Scissors
2: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
2: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
1: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
1: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
3: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
1: We will start now. Cube.
3: Cube. Class.
1: Cone.
3: C-O-N-E.
1: Side.
3: S-I-Z-E.
1: Side.
3: S-I-C-E.
1: Side.
3: Path.
1: Star.
3: S-T-A-R-D. S-T-A-R-T.
1: Star.
3: S-T-A-R.
1: Oval.
3: Oval. Path.
1: Circle.
3: C. C L C K.
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
4: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
2: C U B E
0: C U B E ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ ovalมีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
3: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
4: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยหมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
5: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now Bat
5: B A T
1: Net
5: N E T
1: Pin
5: P I N
1: Goal
5: G O A L
1: ball
5: B A A L
1: shoes
5: S H O E S
1: board
5: B O R A D
1: different board
5: V O R A R D
1: swimsuit
5: S W I M S U I T
1: volleyball
5: V O L E V O L A V O L I
1: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
3: V O L L E Y B A L L ครับ
1: yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Good morning
1: Bye-bye
6: ตาลายว่า sample is a non-invasive technique to test for the COVID

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันมาไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือ ไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะ ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่หนึ่งคืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้100%เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิ

ที่ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานะไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง 90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวไอ้เองเลยนะคะที่ไอ้หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพไอ้หยิบไม่ค่อยดีเนาะอายีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอายีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อายีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และอายีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราก็ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างเนี้ยลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือเสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่

0: วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
0: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
1: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชาก
1: ั
0: ญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
1: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
0: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
0: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เหมือนการดื้อยาต
0: ้
1: องเพิ่มปริมาณ
0: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: คะใช่ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นน่ะเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
0: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
1: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
0: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
1: นอกจากที่ตัวของ

0: โรคสภาวะของโรคจิตเวทเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวทอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับ

0: กลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นๆก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูมิระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการ ดูแลรักษา

0: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมนะคะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาอะค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมนะคะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่าเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ย ติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวทอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้มกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ค
1: ่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมรวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: คนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของสิ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่ไกลขึ้นไกลออกไปจากการเชื่อมต่อกันเฉพาะในวงของคิดบายที่นักเรียนสื่อสารกันอยู่ภายในห้องนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับทุกวันนี้สู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับจะมีชื่อว่า IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things ทุกคนรู้จักคำนี้กันมาเป็นดีอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ IoT นะครับก็จะเป็นลักษณะของว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็มาแสดงผลหรือมาใช้ในการควบคุมกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันยกตัวอย่างครับว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยที่นักเรียนพอที่จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับขอตัวแทนหน่อยครับ
2: กล้อง IP camera ค่ะ
0: โอเคครับก็จะเป็นกล้องนะครับที่นักเรียนสามารถดูในจากโทรศัพท์ก็ได้สามารถควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านบลูทูธนะครับหรือจะเป็นผ่าน Wi-Fi นักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำเกษตรนะครับให้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าการควบคุมการมอนิเตอร์ดูค่าของแสงค่าของความชื้นต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทำให้การปลูกเพาะปลูกเนี่ยมีการมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับนักเรียนก็จะส่งข้อมูลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคิดไบต์ของเราก็จะมีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อจากตัวคิดไบต์เข้าสู่โทรศัพท์นะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความตกใจหรืองงแล้วว่าคิดไบต์ของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาโทรศัพท์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เราจะมาทดลองใช้งานคำสั่งของ IoT กันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่บอร์ดเล็กๆแค่นี้แต่ความสามารถหลากหลายมากนะครับของคิดไบต์การทำงานของ IoT ของคิดไบต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเราก็เขียนบล็อกโปรแกรมในตัวโปรแกรมคิดไบต์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตส่วนของ Wi-Fi นะครับเซตของ Wi-Fi เพื่อให้เจ้าคิดไบต์ของเราเนี้ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะจากเดิมตัวบอร์ดคิดไบต์ก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเราต้องเซตอุปกรณ์ให้ตัวนี้ไปเกาะอินเทอร์เน็ตได้ก่อนก็คือให้รู้จักกับ Wi-Fi ที่ปล่อยไว้นะบริเวณรอบๆข้างได้นะครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้ QR code เพื่อให้โทรศัพท์ตัวเครื่องที่จะมอนิเตอร์ดูหรือสั่งการของบอร์ดคิดไบต์นั้นนะครับทำการเชื่อมระหว่างบอร์ดคิดไบต์ไปสู่ยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องพัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางฝั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ที่ชื่อว่า Kidbyte IoT นะครับ Kidbyte IoT สามารถโหลดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ใช้ทางโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือทางฝั่ง Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2ค่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดในโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าโทรศัพท์ของเราเนี้ยมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วทางฝั่งในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักเรียนได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะเขียนบน IoT นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเข้าไปในเมนูของ IoT นะครับ IoT นี่ครับทุกเครื่องเข้าไปได้เลยจะอยู่ด้านล่าง IoT นี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับมีในตัวของ Kidbyte อยู่แล้ว จะมีเมนูนะครับเกตนะครับเกตกราฟเมสเซจิ่งนะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของ IoT นี้ชุดคำสั่งแรกนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งถัดๆไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่านะครับโดยชุดคำสั่งแรกจะเป็นการส่งค่าไปที่เกต1นะครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าเกต1ด้านขวานะครับถัดไปจะเรียกว่าเกต2ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกราฟเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆส่วนของการแสดงผลนะครับมีอยู่3ที่นะครับและส่วนด้านล่างนะครับหน้าตาเหมือนอะไรครับตรงนี้ปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับการเขียนคำสั่งถ้ามีการเรียกใช้งานปุ่มบนตัวคิดไบต์เองนะครับมันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มของ IoT นะครับเห็นไหมครับชุดคำสั่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสื่อสารแบบ IoT ที่มีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นให้กับบอร์ดคิดไบต์ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กันได้นะครับเพื่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับนักเรียนเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยจะพบหน้าต่างดังนี้นะครับ SSIDก็จะเป็นชื่อของ Asset Point ที่เราจะต้องกรอกลงไปนะครับนักเรียนอาจจะได้จากการใช้โทรศัพท์เนี่ยทำการเปิดเพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่โดยรอบบริเวณนั้นหรือหากเราสามารถปล่อย Hotspot ได้นะครับเราก็จะใช้ชื่อสัญญาณที่ได้จาก Hotspot ของเราโดยชื่อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการกรอกลงไปให้ตรงตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่เราได้รับมาจากผู้ให้บริการหรือว่าฮอตสปอตที่เราได้ปล่อยไว้ด้วยนะครับและติ๊กในส่วนของ Enable IoT นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อตั้งนี้นะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้การเซตค่า Wi-Fi ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยลองมาดูส่วนของ IoT บล็อกที่สำคัญนะครับเช่นเกตนะครับหรือกราฟการส่งค่าข้อมูลนะครับไปในส่วนของบอร์ดคิดไบต์หรือจากคิดไบต์เนี่ยให้มันแสดงผลกลับมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกในส่วนของ Send Data นะครับนักเรียนลองเลือกบอร์ด Send Data นะครับจะพบว่ามีในส่วนของ Send Data มาที่เกต1และเกต2นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ส่งค่าข้อมูลอะไรขึ้นมาเช่นเราต้องการส่งค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนคิดไบรท์นะครับเช่นส่งค่าของแสงนะครับนักเรียนก็เอาค่าของแสงมาต่อหากต้องการให้ทั้งหมดโดยรวมนี้ส่งค่าของแสงได้โดยตลอดไปนะครับมีการส่งค่าอยู่เรื่อยๆนักเรียนก็เอาบล็อกอะไรมาต่อครับ forever ครับมาต่อตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลได้แล้วนะครับแต่การทำงานแบบ IoT การส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนควรที่จะใส่ดีเลย์เพื่อไม่ให้มีการส่งข้อมูลโดยความถี่ที่สูงเกินไปนะครับไม่งั้นข้อมูลก็มันจะไม่ได้รับการส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักเรียนลองทดลองบิวโปรแกรมนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าคิดไบต์ส่วนของการเชื่อมต่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี้ยรู้จักกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเรานะครับว่าบอร์ดไหนจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเรานะครับให้นักเรียนมาที่ QR code ด้านข้างๆ

นี่นะครับอยู่ข้างกันเลยเมื่อกดลงไปนะครับทางหน้าจอนะครับจะขึ้น QR code ที่เป็นหมายเลขของเครื่องหรือบอร์ดคิดไบต์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโทรศัพท์นะครับมาทำการสแกน QR code โดยการที่เข้าไปในแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR ได้เลยครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดของนักเรียนก็จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟสถานะที่คิดไบต์นะครับจะมีค่ามีแสงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อบอร์ดคิดไบต์นะครับได้ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราจะพบว่ามีแสงแบบนี้นะครับไฟด้านบนนะครับก็จะเป็น Wi-Fi สีแดงนะครับด้านล่างก็จะเป็น IoT สีเขียวปนเหลืองนะครับไฟสถานะบริเวณบอร์ดคิดไบต์นะครับก็จะขึ้นตรงส่วนของ Wi-Fi และ IoT นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีบอร์ดนักเรียนคนไหนเชื่อมต่อแล้วบ้างครับจะขึ้นไฟ2ดวงนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองหรือปนเหลืองเขียวนะครับด้านล่างสุดก็คือไฟ Wi-Fi กับ IoT นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูค่าข้อมูลแสงได้แล้วครับตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ลองส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน IoT แล้วเนี่ยอีกความสามารถนึงนะครับของคิดไบต์ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ทำสำหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนที่เป็นการส่วนตัวเรียกว่านักเรียนต้องล็อกอินเข้าใช้งานใน PC หรือในโน้ตบุ๊กที่นักเรียนใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผู้ใช้งานตอนนี้น่ะคือเรานะเรากำลังเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคิดไบต์กับ LINE แอปพลิเคชันของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเข้าหน้าที่ในส่วนของเว็บไซต์ของ LINE นะครับดังลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูว่า LINE ตัวนั้นน่ะเราใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่านึกไว้ด้วยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรหากใครลืมนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยในโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของ LINE Application นะครับเมื่อเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดังที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะถึงหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นโทเค็นคือตัวที่ทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นคีย์รหัสผ่านในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดคิดไบต์จะส่งไปยังไลน์ของเรานะครับเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้ก่อนนักเรียนก็ให้มาที่ส่วนของการสร้างโทเค็นนะครับโทเค็นตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสร้างโทเค็นได้เลยนะครับและรหัสโทเค็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซฟหรือบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยว่ารหัสที่ออกนี้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคัดลอกใส่ไปในโปรแกรมคิดไบต์ด้วยนะครับให้นักเรียนตั้งค่าตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นโทเค็นหัวข้อว่าอะไรหรือว่าส่งหาใครนะครับส่งหาใครเราสามารถส่งเป็นกลุ่มได้นะครับนักเรียนเช่นเราต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาในการส่งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับโทเค็นนักเรียนจะต้องกดทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกโทเค็นนี้ใส่เข้าไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับการใช้งาน LINE Notify นะครับนักเรียนเราก็จะต้องติดตั้งปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับ

เมื่อติดตั้งมาแล้วนะครับทางวิธีการที่เราได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินไปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับเข้าไปที่ Line Notify มีบล็อกแค่2อันเองนะครับส่วนแรกนะครับจำโทเค็นเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับลากบล็อกแรกก็คือเซตโทเค็นก่อนว่าโทเค็นที่เราได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือโทเค็นอะไรจากนั้นนะครับนำบล็อกโปรแกรมแบบข้อความนะครับนำมาใส่นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนได้วางโทเค็นที่เราได้คัดลอกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือการส่งข้อความส่งข้อความนะครับนักเรียนสามารถเลือกข้อความได้จากส่วนของเมนูที่เป็นลักษณะของบล็อกข้อความได้เลยครับเพียงแค่นี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ใน LINE Notify ของเรานะครับก็จะส่งข้อความขึ้นไปยังโทรศัพท์ของเราว่ามีข้อความดังที่นักเรียนได้กรอกลงไปนะครับทดลองทำดูนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีการส่งข้อความหาเรานะครับหากนักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการกดปุ่มในเรื่องของการกดปุ่มเมื่อกดปุ่มแล้วให้ส่งข้อความเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมครอบเข้าไปยังส่วนตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับใบกิจกรรมนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเขียนคำสั่งในรูปแบบ IoT นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนทั้งกลุ่มนะครับก็คือ4คนเนี่ยช่วยกันทำก็คือว่าเป็นการทดลองเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ IoT ก็คือให้ทำการส่งข้อมูลนะครับต่างๆผ่านไปยังโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับที่นักเรียนได้รับใบงานไปนะครับใบกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทดลองสถานการณ์ว่าเราจะดูเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับคำนวณหาค่าไฟฟ้าซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรคำนวณต่างๆด้วยนะครับการส่งข้อมูลต่างๆไปยังกราฟหรือไปยังเกตที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครบเลยระหว่างในเรื่องของการคำนวณนะครับและการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เราแบบ IoT นะครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียน

0: การที่ทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่ 3.1 ไปแล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ก็พบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวครูก็ขอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนในการช่วยสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีครับตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับ
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูสามารถเช็คค่าแสงและสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได
0: ้ครับโอเคครับจากกิจกรรม IoT นะครับที่นักเรียนได้ลองเขียนชุดคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่ง input output นะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงการส่งค่าข้อมูลนะครับไปยัง LINE นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอยู่และใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาได้อย่างง่ายดายนะครับจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ย

0: ูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการคิดหรือพัฒนาโครงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้อย่างเรียกว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นต่อไปนะครับนักเรียน
1: สำหรับแผนการเรียนรู้ที่3นี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อคิดไบต์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมผ่านคิดไบต์เพื่อไปควบคุมการทำงานหรือว่าไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆส่วนเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลากหลายนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าระหว่างที่คุณครูสอนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะสามารถที่ติดตั้งไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะและสำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะก็ให้คุณครูได้สอบถามนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์เรื่องของคิดไบต์และ IoT นี้นะคะในงานด้านใดได้อีกเพื่อที่เขาจะได้แนวคิดนี้นี่นะคะสำหรับการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4ในครั้งต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุนถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: oh something special
1: yeah
4: what do you mean
3: like what
2: family หรือ country คะ
1: oh country sorry
2: ตกใจเลยเนี่ย
1: do you have something special in your country
4: okay they have snow actually there
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather, Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather, Khao Yai, is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat have discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจปุนายะปุนายะตวาเส
9: ตวาเส
1: ยังนะเส
9: ยัง

0: Have a good friend. Yes.
1: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิสุมีลาภทุกห่างตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
0: If you want money you will get money
1: Ask for money
2: I think I'm getting
3: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า They are very satisfied
0: Welcome again in the show
4: ทัวร์ไม่กลัวพัง
1: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
5: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah. And meet our special activities, night safari.
7: Yeah. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหมเนี่ย
8: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
7: ก็ถือว่าทำได้ทักใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
1: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
7: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนนี้เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะ
9: ไปเที่ยวนะคะ
7: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
9: ใช่ค่ะ
7: ที่นี่คือ
9: ดงพญาเย็นค่ะ
7: หรือว่า
9: เขาใหญ่นั่นเองค่ะน
7: ะคะตามไปฟัง
9: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
3: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the
0: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
6: What does it mean?
0: The Dong Pha Phai is the fire, about fire, and the Dong Pha Yen is about cool.
1: Cool.
0: Yeah, cool.
1: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
6: After that, people stop dying here or something?
1: Yes.
0: Okay. About 36 years ago, this red tiger, stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah.
6: Poor girl.
0: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to it again.
6: Yeah.
0: Yeah.
6: This girl?
0: No. This tiger.
6: Okay.
0: Yeah.
10: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
6: Oh. Okay. And they did it?
10: They beat.They bite him. They kill him.
6: Kill him too.
0: Yeah.
10: Yes.
6: So two people died.
0: Yeah. And after it 2 days.
10: Yeah.
0: They will catch it.
6: Oh. 36 years old. He look old already.
1: She's in her late.
6: Hungry old tiger.

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera, camera.
1: No, no, no.
2: This is
3: a female deer.
4: A female deer.
2: A female deer.
5: No, it is a female deer.
6: How do you know it's female?
2: Because
7: เขา
8: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
5: Female deer. Why do you know it's a female?
2: Because the,
5: oh, there, there.
9: Don't have a horn.
2: Horn. Yeah.
5: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
10: ี้
2: ย
10: Do you have a tiger here?
2: Yes, it's
9: have but
5: not some. But
9: they are afraid of people.
5: A tiger afraid of people?
9: Yes, because we have more than them.
5: We have a lot.
10: Do you have a crocodile?
2: No,
8: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it
11: in time?
2: กวางกวาง
12: กวาง
13: กวาง
14: กวาง
15: กวาง
16: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางประมาณนี
5: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
5: Have you heard about it
2: No no no no
5: It's never. Like five animals in South Africa elephants lions
2: giraffe
5: cheetah yeah giraffe so many different animals zebras and everything
2: yeah because

0: Africa is famous for like all animals, like wild animals.
1: Yeah. อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to you in your country have a national park like this
3: well as I was saying there are some national park where you can go into a truck to visit like the forest and stuff but not overnight I've never done this never seen this
2: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
3: really
2: yeah.
3: to you
2: come to nearby you.
4: Next to you and
2: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
0: Today we saw deer and deer.
2: Mosquitoes.
5: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
0: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
0: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
0: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
0: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
4: เ
0: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
6: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
2: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
0: Okay.
4: Are you ready to go to party?
2: Yeah.
4: Having very very fun. Okay.
0: Okay.
4: Let's start the party now.
5: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
6: Okay, who wanna play a game?
7: The game?
6: Can I play a game with you?
8: Maybe.
2: I'm on the kitchen today.
6: I will be the first cool partner.
9: Okay, let's start. 1, 2, 3.
6: Yeah.
7: Yes.
8: Okay. It jumps.
6: Jumps. Kangaroo?
8: Yes.
6: Wow.
7: What's that?
8: Shining on the night time.
7: On the night time.
8: Oh. Yeah.
7: Oh. Oh,
6: okay.
7: Oh,
6: it's what is one?
2: Oh, it's had a...
6: A light. Had light.
2: Tail.
6: The bottle.
2: Tail.
6: No. Light. LED.
2: Okay.
6: On there. On the bottom. What is called?
2: Okay. So describe more.
6: What is?
2: Fire.
6: Yeah. Fire.
2: On the bottom.
6: No. The adverb of.
2: Is it insect? Is it animal?
6: Insect.
2: Wait, is there?
8: Cleanse, ready?
6: Is that...
2: Come on.
6: Guess you're gonna
2: have 5 points! 5 points! I don't know
10: it's in the water. It's in the water. Yeah. And it has, like a...
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
11: แฟน
0: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทยูทำหน้าเจือนๆนู่นนะดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
12: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
12: history
0: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
12: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอกว่า infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
2: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
1: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
11: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
13: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
14: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
15: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือSorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said.

I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อตะกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้แคนเราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please? Could you say that again please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please? Could you say that more slowly please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด rightคุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับ

ซึ่งคำถาม is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchFood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ How much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ How much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there How much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือsome นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับ
ดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there is any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any There is someก็ there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆนี่นะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars? ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ
some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ

few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน There are a few customers. Are there any customers? There are some customers. There are many customers. There are a few customers. นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน There aren't any customers. หรือว่า There are no customers. นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have? แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time? นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport? และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock.อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม do you remember me แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน are you บอกแล้วไง are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม do you have to work tomorrow I have to work tomorrow I don't have to work tomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถาม do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know

0: Oh, how to swim นั่นเองครับ
1: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leaveWhat time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ She don't have a car. แต่ให้ถูกต้องเป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการโชว์ในการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The number of white giant fresh water prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water prawn for monoculture will be of great benefit to prawn industry of the countries.

0: In Asian countries, there is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Mycobacterium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: วัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับผม
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับ
0: โอเคครับก็กลับมาเวทเทรนนิ่งกันอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็อย่างที่บอกครับการออกกำลังกายของเรามันก็จะมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นเวทเทรนนิ่งซึ่งในวันนี้ผมยกท่าทางที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนฟังชั่นอลเทรนนิ่งเข้ามา
1: ครับผม
0: ฟังชั่นอลเนี่ยมันย่อมาจากการใช้เขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันหรือการเคลื่อนไหวการใช้งานของร่างกายเรา
1: ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจริงๆมันทำแบบนี้มันทำงานร่วมกัน
0: ใช่การกลมๆการยกตัวการเวลา

0: ย่อแล้วยืด
1: บิดตัวอะไรทั้งหลาย
0: ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะก้มแล้วอุ๊ยโหปวดหลัง
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละมันเกิดมาจากการฝึกเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพวกท่าทางพวกนี้เอามาทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราแบบนี้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บด้วย
1: ได้ครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: คกลับมาแล้ว
1: ครับผม
0: เราใช้เป็นแผ่นน้ำหนัก
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือพอเราใช้โหลดหรือว่าน้ำหนักเข้ามาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอุปกรณ์ที่บ้านมีดัมเบลหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราใช้ที่หาได้ที่บ้านได้นะ
1: ได้ครับอะไรก็ได้ที่หยิบมีความมั่นคงและแข็งแรงและมีน้ำหนักประมาณนึง
0: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาท่าแรกเราจะเริ่มจากการสควอทก่อน
1: สควอท
0: สควอทเนี่ยเราเอาน้ำหนักไว้ข้างตัว
1: สควอทเนี่ยเจอได้บ่อย
0: ครับผม
1: ท่าที
0: ่นั่งเก้าอี้นั่นแหละ
1: มันจริงๆทำไมต้องฝึกบ่อยเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราก็ทำงานลุกนั่งตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเป็นประจำ
0: จริงๆแนะนำอย่างนี้ด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเป็นแบบพนักงานเขาเรียกว่าอะไรทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศเข้างานตามเวลาถ้านั่งนานๆเนี่ยเอาสควอทไปฝึกได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้อง
1: ถ้ามันเบสิกเลย
0: เปลี่ยนอิริยาบถ
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปท่าแรกกันเลยถือน้ำหนักไว้ชิดลำตัวนิดนึงเก็บลำตัวเก็บแขนไม่ใช่เก็บลำตัวนะเก็บแขนไว้ชิดลำตัวอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับย่อนะย่อแล้วก็ยืดขึ้นแค่นี้เองนะครับผมนี่คือสควอทนะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วสควอทเนี่ยมันควรจะต้องย่อถึงจุดไหนเดี๋ยวลองดูที่โค้ชจาร์ฟนะครับตอนย่อเนี่ยมันเป็นท่าทางที่ธรรมชาติมากสำหรับคนนั่ง
1: ใช่ครับ
0: คิดสภาพว่าเหมือนเรานั่งยองลงไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรระวังอย่างนึงก็คืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการพอเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยเท้าเรากระดกหรือเข่าเรามันสไลด์ออกไปด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับรวมถึงการที่เข่าเรามันดีบเข้ามาหากันอันนี้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับโอเคชัดท่าสควอทผ่านไปท่าที่2เขาเรียกว่าท่าสวิงคือเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นน้ำหนักเนี่ยไอตัวน้ำหนักเราอ่ะจับไว้ที่ด้านล่างจากนั้นให้แขนเราเป็นตัวเหมือนตัวลูกตุ้มนาฬิกา
1: ครับผม
0: นาฬิกายุคเก่าหน่อยนะสามสองหนึ่งไปครับยืดตัวขึ้นแบบนี้สวิงคือการสวิงเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนเราเหวี่ยงอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เราถือน้ำหนักอะแล้วเราเหวี่ยงระวังสมาชิกที่บ้านที่นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยนะตอนนี้เราเหวี่ยงปุ๊บเดี๋ยวมันโดนศีรษะกันไม่เอานะ
1: โดนศีรษะโดนของหลุดมืออย่างเงี้ย
0: จับให้มันคงแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเหมือนเราจะเหวี่ยงให้มันไปข้างหน้าแหละแต่เราต้องใช้การเกร็งหน้าท้องรวมถึงการเกร็งแขนและหัวไหล่เนี่ยให้น้ำหนักอยู่ที่ลำตัวเราเพราะฉะนั้นการเกร็งกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเกร็งเนี่ยมันจะอยู่ที่แกนกลางลำตัวรวมถึงต้นขาด้วยนะจริงๆแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเป็นการออกแรงถีบมาจากพื้นเลย
1: ใช่เน้นส่วนล่างกันก่อนฮะ
0: ใช่ครับ
1: ล่าง
0: โอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนที่เหวี่ยงก็ระวังนิดนึงอย่าให้มันต่ำเกินไปแล้วก็สูงจนเกินไปเพราะทางอันตรายให้มันอยู่สักช่วงบริเวณ
1: สักช่วงเวลาลงประมาณหัวเข่า
0: ย
1: ่อประมาณนี้
0: อยู่ช่วงหัวเข่าพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เหวี่ยงถ้าใครถืออุปกรณ์ที่มีลักษณะยาวๆเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะอาจจะโดนช่วงขาได้
1: ใช่ครับ
0: อาจจะต้องระวังนิดนึงเปิดขากว้างนิดนึงนะครับโอเคเก่งนะท้องเยอะอ่ะท่าที่3ต่อเนื่องกันเลยท่าที่3เขาเรียกว่าท่าสควอทจัมป
1: ์สควอทจัม
0: ป์แต่จัมป์ของเราในที่นี้คือพอจัมป์เนี่ยมันไม่ใช่กระโดดขึ้นไปเท่าเดียวจนสูงจัมป์คือพอย่อสควอทปุ๊บ3 2 1ย่อปุ๊บเราแค่ขย่งขึ้นแค่น
1: ี้แค่ขย่งถ้าออปชั่นไม่ไหวก็ขย่ง
0: ถ้าสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่มั่นคงให้เราหาหลักดีๆก่อนสมมติถ้าเราเหยียบปุ๊บตรงนี้มันลื่นหรือเปล่าที่บ้านนะ
1: ครับผม
0: หาเหลี่ยมปุ๊บแค่นี้แล้วก็ขย่งขึ้นมาแค่นี้ก็ได้พร้อมแล้ว3 2 1ไปนะปึ๊บยืดตัว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครไหวลองกระโดดขยิบขึ้นมานี่ประมาณนี้ดีครับการกระโดดแบบนี้ทำให้อย่างที่บอกครับกล้ามเนื้อต้นขาเรามันรับโหลดเยอะสุดแล้วออกแรง 100% ให้น้ำหนักตัวลอยเข้ามาจากพื้น

0: โอเคไปนี่คือเซตที่1นะ
1: ครับผม
0: เราทำแบบเดิมอีกรอบหนึ่ง
1: เริ่มจากสควอตนะครับผม
0: ครับผม
1: นั่งนั่นเองนะฮะ
0: 3 2 1ไปยืดใช่ครับ
1: โค้ชต้อครับ
0: ครับ
1: การสควอตนี่เราสามารถวางเท้าได้กี่แบบบ้างครับหลักๆ
0: โอ้จริงๆแล้วเนี่ย

0: อะถ้าอย่างหลักง่ายๆก็จะมีแบบเท้าแคบเท้ากว้างหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าเรียกว่าซูโม่สควอทแบบนี้ก็มีแต่หลักๆแล้วถ้าเราเอาแบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราก็จะวางในแนวของประมาณลำตัวเราก็คือช่วงหัวไหล่หรือช่วงสะโพกเราประมาณนี้
1: การวางเท้าแตกต่างก็ได้กล้ามเนื้อแตกต่างกันนะครับผม
0: ใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับเพราะนั้นอย่างที่บอกการวางเท้าปรับเปลี่ยนมุมของการวางเท้าเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงดันตัวเราขึ้นมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดเล็กน้อยจากบางทีเรายืนแคบเนี่ยต้นขาด้านหน้าอาจจะใช้แรงเยอะแต่สมมติถ้าเผื่อเราเปิดออกไปกว้างขึ้นกลายเป็นต้นขาด้านหลังออกแรงเยอะกว่าอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้น
1: อาจจะลองปรับเปลี่ยนกัน
0: สามารถทำได้เลยนะสวิง
1: นั่นเองครับผม
0: พร้อมครับ3 2 1โน้มปึ๊บแล้วขึ้นอย่างที่บอกนะให้มันอยู่ช่วงหัวเข่านะแล้วยืดตัวขึ้นให้ตรง
1: ดันสะโพกไปด้านหลังเยอะๆนะครับ
0: ครับผมท่านี้มันไม่ใช่การย่อสควอทเมื่อกี้นะมันเป็นการเหมือนเราพับตัวลงไปแล้วยืดขึ้น
1: สควอทนี่คือการลุกนั่งนะครับ
0: สควอทคือการใช่ครับคือการนั่งลงไป
1: ถ้าสูงนี้จะเป็นการพับตัวเน
0: า
1: ะ
0: การพับการพินช์เราจะไม่ได้นั่งลงไปเลยสังเกตว่าเห็นไหมขาเราจะไม่ได้ย่อลงไปแบบนี้ถูกไหมแต่การสวิงคือการพับแล้วเหวี่ยงขึ้นมาโอเคครับเรียบร้อย
1: ท่าสุดท้ายครับ
0: สควอทจัมป
1: ์สควอทจัมป์ฮะ
0: หรือถ้าใครจัมป์ไม่ไหวก็ขย่งได
1: ้ได้ครับ
0: ฝึกบาลานซ์ให้ดีครับ
1: ข้อเท้าเราก็ได้แข็งแรงด้วยความมั่นคงของขาลำตัวเรา
0: เราอะสมมติถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยจัมป์แล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่ไหวเลยรู้สึกว่ามันหนักเกินไปเราสามารถย่อให้สุดแล้วขึ้นให้สุดแบบนี้ก็ได้ให้อย่างที่โค้ชจัมป์บอกคือข้อเท้ารวมถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กคือพวกน่องอะไรพวกนี้มันทำงาน
1: ได้แข็งแรงด้วยนะ
0: ปึ๊บไปครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้เราก็โดดขึ้นนิดนึงทำไม่ไหวเหมือนเดิมยืดยืดดีครับเห็นไหมเราไม่ได้ทำต่อเนื่องกันเยอะเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเรามันทำงานเพราะฉะนั้นเราทำต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวคาร์ดิโอแหละโอเคเรียบร้อยครับอ่ะนี่เซตที่แล้วครับโค้ชเซตที่2
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เซตที่2

0: เมื่อกี้เราใช้แนวของการออกแรงมัดใหญ่ใช้กล้ามเนื้อหลักๆใช้ต้นขาไปแล้วทีนี้เรามาใช้ขาเหมือนกันแต่ข้างเดียวก็คือสลับข้างเขาเรียกว่าท่าลัง
1: เจสต์นั่นเองนะ
0: ท่านี้เราจะเป็นท่ารีเวิร์สลังนะครับรีเวิร์สลังก็คือเรายืนแบบนี้จากนั้นก้าวไปด้านหลังหนึ่งข้างแล้วกลับมาแต่อ่ะไอตัวน้ำหนักเนี่ยถือไปด้านบนแบบนี้ถือด้านบนแบบนี้แล้วก้าวปุ๊บแล้วก็กลับสลับไปสลับมาแบบนี้อันนี้คือท่าแรกของเราถ้าพร้อมแล้วพร้อมยัง
1: พร้อมครับผม
0: โอเค
1: ครับพร้อมแล้ว
0: ไปครับไปเลยนะสลับข้างเหมือนเราก้าวไปสุดเขาเรียกว่าอะไรสุดช่วงขาส่วนการเซตอัพของท่านผู้ชมทางบ้านนะเวลาเราเริ่มต้นนะจริงๆให้เริ่มจากการวางเท้าแบบนี้ที่พื้นก่อนแบบนี้เลยแบบผมเนี่ยปุ๊บแล้วค่อยๆยืนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มจากด้านบนแล้วเราย่อลงไปอ่ะตอนเริ่มต้นการวางเท้าอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมุมต่างๆในการย่อหรืออะไรเงี้ยมันจะทำได้ไม่เต็มที่นะครับ3 2 1โอเคจากนั้นท่าที่2เราทำเหมือนเมื่อกี้แต่ใช้มือเดียว
1: มือเดียว
0: มือเดียว
1: ครับ
0: นี่นะเวลาทำปึ
1: ๊บแต่เราเหวี่ยง2มือ
0: เมื่อกี้เราเหวี่ยงไงนะแบบนี้เนาะ
1: มือใช่ครับจับพร้อมกัน
0: ทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ใช่ครับฝึกแยกเนาะเมื่อกี้เราฝึกการออกแรง2เท้า2แขน
0: ใช่ครับ
1: รอบนี้1เท้า1แขนกัน
0: ได้เป็น alternating และเป็น alternate ก็คือแยกประสาทสัมผัสในการควบคุมนะครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะพร้อมครับไปเหวี่ยงขึ้นปึ๊บไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะคือเราก็ยังโน้มตัวดันสะโพกไปด้านหลังเหมือนเดิมแต่แค่การออกแรงเนี่ยควบคุมจากขาแขนข้างเดียวแล้วเบี่ยงขึ้นมาเห็นไหม
1: ให้กับดัมเบลหรืออุปกรณ์เราอยู่ตรงกับลำตัวเนาะ
0: โค้ชใช่ครับ
1: ถูกต้องกับเส้นตรงกลางอกของเราเลยชี้เป็นเส้นตรง
0: ท่านี้ถ้าเราพับตัวแล้วดันสะโพกไปด้านหลังจริงๆเนี่ยในขณะที่เราเอาดัมเบลขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกร็งหน้าท้องอ่ะ
1: ใช
0: ่พอสมควรเลย
1: ด้านข้างลำตัว
0: โอเคครับเปลี่ยนข้างเลยครับเปลี่ยนข้างแล้วไปต่อเลยนะแบบนี้ปึ๊บใช่ท่านี้ทำให้เขาเรียกอะไรนะฮาร์ทเรทเราขึ้นสูงด้วย

0: ก่งหน้าท้องด้วยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราลีนขึ้นนะถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำนะอันเนี้ย
1: ใช่ครับอาเลตสูงฮะเผาผลาญพลังงานส่วนเกินออกไป
0: โอเคครับผ่านไปแล้วฮะโค้ช2ท่าลังเจสกับสวิง

0: พร้อมแล้ว3 2 1ปุ๊บสลับสลับสำหรับออปชั่นใครไม่ไหวครับเหมือนเดิมให้เรา9 9ใครไหวปุ๊บอ่ะสลับประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อย
1: เหนื่อยเหมือนกันค่ะนี
0: ่ครับผม
1: เท้ารอยจากพื้นสองเท้านี
0: ่
1: ออกแรงแบบ power เนาะ
0: กลับมาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งล้างสามสองหนึ่งไปครับแล้วก็ยืนขึ้นนี่นะนี่นะค่อยๆทำโค้ชจ้าแล้วก็ทำจ
1: ะต่ออะไรอ๋อนี่ว่ากระโดดอ่ะเราเริ่มจากล้างธรรมดาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้ท่าแรก
1: ใจร้อนไปหน่อยเมื่อกี้เรียกว่าโดดต่อแล้ว
0: คนมันฟิตนะ
1: ฟิตนะอยากฟิตต้องไปเจอกันในคลาสคาร์ดิโอวันนี
0: ้ทำไปเรื่อยยืดอกขึ้นอันนี้อย่างที่สังเกตนะลดสปีดลงได้สามสองหนึ่งโอเคอย่างนี้บอกถ้าทำเร็วเกินไปเห็นไหมข้อแตกต่างมันก็จะเป็นคาร์ดิโอ
1: ใช่ครับ
0: อัลเลอร์สูงมากเหนื่อย
1: ใช่แต่การโฟกัสกล้ามเนื้อก็จะทำได้ยากกว่าการทำช้าแบบนี้แบบ
0: เวทเทรนนิ่งถ้าเวทเทรนนิ่งเราก็จะทำช้าหน่อยเน้นแต่ละครั้งเน้นนิดหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: สวิง
1: วันอัมเดียวนะ
0: ครับผมวันอัมสวิงสามสองหนึ่งไปครับเน้นโน้มตัวนะโน้มตัวไปข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรโน้มตัว
1: พับตัว
0: พับตัวดันตะโพกไปด้านหลัง
1: แต่ว่าเราจะพับแบบหลังตรงนะครับ
0: บอกโน้มตัวข้างหลังคุณผู้ชมยังงงโน้มตัวไปข้างหลังยังไง
1: งง
0: เก่งหน้าท้องนะครับ
1: เหมือนเราจะนั่งแต่เราจะไม่นั่งงงฮะจะนั่งไม่นั่งก็คือเราเหมือนแบบเก้าอี้อยู่ข้างหลังฉันไหมนะหาเก้าอี้ให้เจอก่อน
0: สรุปจะนั่งหรือไม่นั่ง
1: ไม่นั่งฮะ
0: โอเค
1: จะนั่งแต่ไม่นั่ง
0: อันนี้จะแต่ทริปของมันคือทริคเนี่ยคือเราต้องเก่งหน้าท้องตลอดเวลา
1: ครับ
0: ต้องเหวี่ยงขึ้นหายใจออกดีครับโอเคเปลี่ยนข้างเลยนะได้ครับเก่ง
1: ท้องท่านผู้ชมทางบ้านครับโค้ชมานี่อาจจับขวดน้ำเนี่ยอาจจะไม่ถนัด
0: ครับ
1: อาจจะไปใช้ออปชันเป็นแบบจับสองมือเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
0: จ
1: ับสองมือ
0: แบบนี้นะจับขวดน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้ไปก่อนปึ๊บเมื่อจับขวดน้ำขวดเดียวอาจจะแบบหลุดมือไปข้างหน้าได้
1: ใช่ครับปึ๊บหาอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงระดับนึงฮะเพื่อความปลอดภัยของเรา
0: โอเคครับถ้าเป็นดัมเบลก็ได้เลยนะดัมเบลจับ
1: เยี่ยมเลยครับ
0: เยี่ยมเลย
1: ปรับน้ำหนักได้ด้วยเลือกถ้าที่เราไหว
0: ใช่ครับจัมปิ้งลังเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่บอกนะค่อยๆทำ
1: ใช่
0: เน้นอีกทีนึงก็คือเราต้องทำช้า
1: ๆลงน้ำหนักให้เบาไว้สลับขาฮะ
0: สามสองหนึ่งไปครับปุ๊บโดดสลับลงช้าๆแค่สลับข้างตั้งหลักใหม่ใช่แค่นี้เองใครไหวไปต่อนะส่วนใครรู้สึกว่าเอ้ยโหทำไมมันเล้าอย่างนี
1: ้ทำให้ช้าลงได้
0: ช้า
1: ใช่ไม่ได
0: ้ก้าวยอดเบาๆโอเคเรียบร้อยเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกว่าฮาร์ดเรทสูงขึ้นพอท่าสุดท้ายแล้ว
0: โอเคทีนี้เรียบร้อยทีนี้เรามา
1: 2ชุดแล้วไปชุดสุดท้ายกัน
0: ชุดสุดท้ายใช่ครับ

0: ตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ดเบอร์ปี
1: ้ครับผม
0: ทีนี้การทำฮาร์ดเบอร์ปี้วันนี้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากการเซตก่อนวิธีการคือเริ่มจากยืนแบบนี้แหละจากนั้นครับให้เราเหมือนเราจะลงไปนอนกับพื้นแบบนี้โดยวิธีการเหยียดขาแบบนี้แล้ววางมือวางขากลับมาแล้วก็กลับมายืนแค่นี้ครับอันนี้คือ1แหละทำไปเรื่อย
1: ๆโอเคครับ
0: วางมือเหยียดขาแล้วยืนแค่นี้เองถ้าพร้อมแล้วไปเลยเนาะ3 2 1ไปครับแล้วก็ยืนใช่แล้วก็ยืนแค่นี้ท่านี้แล้วมันดูยากตรงไหนครับ

0: ก็ดูนะลองสังเกตที่โค้ชนะโค้ชจับนะเนี่ยยืนขึ้นลงตอนม้วนตัวตอนเหยียดตัวเกร็งหน้าท้องหัวไหล่ต้นขาท่านี้ใช้หมดเลยนะครับลองสังเกตดูดีๆลองโอเคเป็นไงบ้าง
1: ผมรู้สึกเมื่อยทั้งขาหัวไหล่ด้วยพร้อมกันเลย
0: ท่านี้ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าฟูลเบอร์ปี้เนี่ยเราต้องมีการกระโดดกระโดดไปกระโดดมาเนาะ
1: อาจจะเอาไปทำในพาร์ทของการกันคาร์ดิโ
0: อโอเคท่าที่2เขาเรียกว่าท่าสแนชทีนี้เนี่ยท่าสแนชเนี่ยเราก็จะเอาน้ำหนักกลับมา
1: ครับผม
0: ครับผมทำต่อกันทีนี้เวลาทำสแนชเนี่ยให้เราทำสองมือจับพร้อมกันเลย3 2 1แล้วก็ยกขึ้นมันจะต่างกับเพลสยังไงเพลสคือตอนที่เราทำเพลสคือเอามาพักแบบนี้แล้วยกแต่สแนชคืออยู่ด้านล่างจากนั้น1 2ปุ๊บยกขึ้นมาเลย1รวบไปเลย2 3ตำแหน่งจากบริเวณหัวเข่าขึ้นเหนือศีรษะเป็นจังหวะเดียว
1: ครับผม
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับนับ1เลยเป็นอย่างนี้เลยปึ๊บโอเคนะมันจะไม่ใช่การเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วยกไม่ใช่นะงั้นมันจะไปจังหวะเดียวเลยปึ๊บ1ฮึบ2 3แบบนี้เลยท่านี้เราจะคุ้นชื่อเหมือนที่นักกีฬายกน้ำหนักใช้กัน
1: ใช่ครับน้ำหนัก
0: โอลิมปิก
1: ใช่ครับ
0: สแนช
1: สแนชเรียนเจออะไรพวกนี้นะ
0: โอเคแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยหรือว่ามันแข็งแรงไงเพราะว่า
1: ประโยชน์อะไรบ้าง
0: ใช้หมดใช้หมดเลยใช้หมดเลย
1: เดี๋ยวเราไปกลับไปท่าแรกวางอุปกรณ์ฮาร์ฟเบอร์บี้นะ
0: ฮาร์ฟเบอร์บี้ฮาร์ฟเบอร์บี้
1: ฮาร์ฟเบอร์บี
0: ้ทำช้าๆนะโค้ชนี่ฟิตมากเลยนะโค้ชจ้าวเนี่ย
1: เครื่องแรงไว้หน่อยฮะ
0: โอเค3 2 1ไปครับสังเกตด้วยนะว่าตัวยังพยายามให้ตัวตรงนะแล้วก็ยืนดีครับไปเรื่อยโอเคเรียบร้อยยิ่งถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำท่านี้หรือว่ายังไม่เคยทำมาก่อนแล้วทำเนี่ยต้องยิ่งทำช้าๆค่อยๆก้าวค่อยๆยืนเพราะว่าท่านี้มันเป็นการปั๊มเลือดแล้วต้องเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายในจังหวะเดียวเพราะฉะนั้นเวลาหัวใจบีบตัวปึ้งเลือดไปใช
1: ้มันจะต้องให้ถึงทางบนนั่นละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับโอเคไทยสองน้ำหนักมาม
1: าครับ
0: สแนชสแนช
1: สแนช
0: สแนช
1: สามก็จะคุ้นชินกับนักกีฬาไทยสวย
0: นั่นเลยแบบนั้นเลย
1: เห็นไหมว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับไปเลยไหม
1: ไป
0: ผมดีครับจังหวะเดียวเลยนะด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกร็งหน้าท้องและออกแรงเนี่ยเกร็งต้นขาเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้านะแล้วส่งแรงไปโอเคครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผ่านไป2เซต
0: อีกเซตหนึ่งสุดท้าย
1: เซตหนึ่งฮะ
0: ท่านี้เอาเซตหนึ่งเพราะว่าช่วงสุดท้ายแหละมันมีอยู่2ท่า
1: ฮะ
0: ฮาร์ดเบอร์ปี
1: ้เบอร์ปี้เซตอัพเหมือนท่าแฟรงค์เลยนะฮะเวลาตอนเราลง
0: พร้อมนะ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ก็
0: ท่านี้ครับ
1: โค้ช
0: ครับผม
1: มันจะแบบนิกกันเลยนะระหว่างท่าสควอทถ้าเรามองดี
0: ๆครับผม
1: เราย่อเห็นไหมว่าปลายเท้าการนั่งการยืนฮึบเป็นแบบสควอทเลยแถมจังหวะที่เราเอาไปนี่คือท่าแฟรงค์นั่นเองเป็นการรวมกันเลยนะฮะฮึบฮึบ
0: เราต้องย่อไปก่อนเนาะ
1: ใช่ครับย่อขาเกร็งก้นเกร็งต้นขาเหยียดขาเกร็งหน้าท้องล็อกหัวไหล่ให้นิ่งนะฮะวางฝ่ามือใต้หนกฮึบ
0: โอเคสุดท้ายแล้วสแนชสแนช
1: สแนช
0: Let's go. สุดท้ายแล้ว3 2 1ไปครับฮึบดีขึ้นเลยนะบริเวณสักประมาณระดับเข่าเนาะน้ำหนักแล้วเกร็งหน้าท้องดึงปุ๊บแล้วผักขึ้นไปเลยนะครับก่อนเริ่มดันน้ำหนักขึ้นเนี่ยหายใจออกนะฮึบดีมากสามสองหนึ่งเยี่ยมมากครับโอเคเยี่ยมเรียบร้อยเสร็จสิ้น

0: โอเคครับก็เรากลับมาฝึกแกนกำลังตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีมา2ท่าวันนี้โดยที่เราจะทำกันจริงๆแล้วเราทำต่อเนื่องเลย
1: ครับผม
0: มันก็จะเน้นความต่อเนื่องของการฝึกนะของ
1: ใช่ครับตรง
0: เราดังนั้นเดี๋ยวเราไปไหมท่าแรกถ้าเราเรียกได้ยินคุณก็เป็นวีซิตหรือท่าโบ๊ทหรือท่าเรือนั่นเอง
1: โอเคนอนหงายครับ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านทำตามแบบนี้ได้เลยนะนอนหงายชันเข่าก่อนเริ่มต้นแล้วถ้าพอเริ่มเสร็จปุ๊บให้ค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาค้างไว้แล้วเอามือวางอยู่ตรงสะโพกเนี่ยค่อยๆดันช่วงลำตัวตั้งแต่ช่วงหัวไหล่พ้นจากพื้นแบบนี้แล้วเกร็งค้างไว้นะครับโอเคอ่ะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ลุยครับยกขาขึ้นมาดันตัวขึ้นโอเคถ้าท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าเรายังสามารถทำไหวใช่ไหมเราเก่งได้มือลอยขึ้นมาครับใช่แบบนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าหนักไม่ไหวเอามือประคองที่ช่วงสะโพกได้แบบนี้แต่ให้หัวไหล่ยกพ้นจากพื้นโดยที่ไม่ต้องเกร็งตรงช่วงหัวไหล่นะผ่อนคลายช่วงนี
2: ้โค้ชสั่งฮะสั่งฮะสั่งอยู่เลยฮะ
0: สั่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากล้ามเนื้อเราทำงานอยู่นะครับตอนนี้โอเคสามสองหนึ่งโอเคครับจากนั้นท่าต่อเนื่องที่สองก็คือพลิกตัวกลับมาครับท่านี้ knee to elbow สามสองหนึ่งคือเข่าไปแตะศอกใช่ครับงั้นท่านี้ตำแหน่งของลำตัวหรือว่าช่วงกระดูกสันหลังเนี่ยจะต้องโค้งนิดนึงนะครับเพื่อให้ถ้ามันโค้งแบบนี้สรีระของกล้ามเนื้อส่วนท้องของเราเนี่ยก็จะหดเกร็งเข้ามาโดยปกติแล้วก็จะนิดนึงแบบนี้โดยที่ข้อควรระวังคือท่านี้นะถ้าเราไม่โค้งแบบนี้หลังส่วนล่างของเราจะแอ่นเป็นเหมือนแอ่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดก็จะอยู่ที่หลังส่วนล่างแล้วทำให้เราเมื่อยหรือปวดหลังแทนรวมไปถึงสะบักของเราก็จะถูกกดไว้ด้วยก็จะเมื่อยหัวไหล่แทนนะครับโอเคพอพลิกตัวกลับมาต่อเนื่องท่านี้นะเท่ากับว่าเราทำเหมือนเราทำ4เซตเลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าเราทำต่อกันอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ยกขาขึ้นมาครับเก่งขังไว้ยอดเยี่ยมนี่คือเก่งหน้าของถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้สึกตัวสั่นเกร็งเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคือเกร็งเราไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะแต่ว่ามันเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยที่การเกร็งเนี่ยมันเกิดจากพอกล้ามเนื้อเรายังไม่เคยคุ้นชินกับการฝึกนั้นๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันต้องแบบขยับเพื่อให้มันรู้ว่าอันนี้คือการทำงานของเขานะอะไรแบบนั้นไม่ต้องกลัวนะการเกร็งการแกว่งหรือการเกร็งเนี่ยปกติโอเค
1: ครับ
0: พลิกตัวกลับมาสุดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายแล้ว
0: ครับ3 2ไปครับเข่าแตะศอกทำช้าค่อยๆเห็นไหมพยายามดึงเข่าไปให้ใกล้ศอกที่สุดถ้าแตะเข่าแตะศอกไม่ถึงไม่เป็นไรครับค่อยๆดึงไปเอาเท่าที่รู้สึกว่าสามารถดึงไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเกร็งหัวไหล่นะครับ
1: โอเคอ
0: ย่างนี้ช้าๆเกร็งหน้าท้องไว้สุดท้ายแล้วอีกนิดนึงโหนี่แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามแบบนี้ผมรู้สึกจะเหมือนโค้ชจ้ามาเลยจับแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลาครับผม3 2 1โอเคครับนี่คือเราตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้ก็คือเนี่ยเราทำครบทุกส่วนเลย
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปยืดร่างกายกันหน่อยยืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงนะครับ
1: นี่ครับ
0: โอเคครับโอเคครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆครั้งของการฝึกร่างกายหรือการออกกำลังกายทั่วไปเลยต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็คูลดาวน์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้โค้ชจับนำการยืดร่างกายกันนิดนึง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับ
1: ยืดร่างกายลำตัวกับซิงค์นะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งเล่นหน้าท้องกันมาเนาะ
0: โค้
1: ชเหยียดแขนไปไกลตัวนะครับให้สึกตึงลำตัวด้านข้างของเรา3 2 1เปลี่ยนข้างครับ
0: โอ้
1: เหมือนเดิมนะครับทําช้า
0: ๆรู้สึกดีมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับยืดแบบเท้าสี่ข้างด้านข้างลําตัวของเรา
2: แล้วเราออกกําลังกายมาแล้วเรามายืดเนี่ยโอ้โหรู้สึกโล่งมาก
1: ใช่ครับไตรเซปส์ร่างกายเล็กน้อยนะครับพับแขนไปด้านหลังปึ๊บเปลี่ยนข้างนะครับนิดหน่อยทีนี้ก้มแตะปลายเท้านะครับถ้าไหวถ้าไม่ไหวหัวเข่าหน้าแข้งถ้าไหวลงหาพื้นได้เลยนะครับยืดต้นขาหลังของเรายืดสะโพกยืดหลังส่วนล่างนะครับบางทีตรงนี้การปวดเมื่อยปวดตึงหลังล่างเนี่ยแค่ก้มแตะปลายเท้าง่ายๆนะฮะแค่นี้เองโอเคยืดขึ้นช้าๆครับสะบัดแขนนิดนึงฮะเขย่าตัวให้ร่างกายเราลดความร้อนในร่างกายในอุณหภูมิต่ำลง
0: ครับผม
3: สภาวะนิ่งมากขึ้นนะ
0: โอเคฮะ
3: เรียบร้อยครับคุณต๊อด
0: วันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปครับวันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับติดตามพวกเราย้อนหลังกันได้ที่ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7ก็สามารถดูพวกเราย้อนหลังกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณตั้ง3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
2: ไม่นาน My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big.
4: It's huge.
2: It's gigantic. นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้โห4คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่2คืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่3
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ว่าหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: แ
2: ต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: ซัมเมอร
2: ์เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะแกล้งจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
4: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: ส
2: ุดยอดเปลี่ยนสลับกัน
4: salt
5: เกลืออ
2: ุ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
6: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
6: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
7: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
6: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
7: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: อย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
1: อยากเฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
4: เ
2: ก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
8: Well.
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเอา the first part ก่อน
8: The first the salt farming school in Thailand
2: ยอปรบมือนะครับรักมาเลยนะรางวัลรออยู่นะคุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
6: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
9: yeah.
7: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
1: ไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอก oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
4: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
4: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
8: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
8: ทะเล
2: นี่โปรมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
8: Rock salt is from the ground
2: เย้ ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
8: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนครับ
8: ดินใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ทีจริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
2: ครับต้องลองนะ
1: เทสได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
4: let's prove it
2: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
1: นิดนึงนะครับแค่ลงแตะนึง
2: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
1: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้มัน
1: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: powder
4: powder
1: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
2: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
4: how does it taste
2: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
4: It's bland.
2: รสชาติเผ็ด It's spicy.
4: It's spicy.
2: รสหวาน It's sweet.
4: It's sweet.
2: รสขม It's bitter.
4: It's bitter.
2: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
4: It's delicious.
2: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy.
4: It's super super super yummy
2: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: อร่อย
10: คุณโตคะทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
1: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากเหตุเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบ พอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
2: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
4: by product
2: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
1: มีหลายอย่าง
2: แล้วเดือนที่11
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
4: November
2: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
9: March
2: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
4: March
2: ถูกต้อง
1: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
2: โอ้ได้หมด
1: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอ้ตินเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอ้ถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
2: โอ้
1: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
2: Let's go

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6อากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็ขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนนึงเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็

างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

ก็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทารู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทารู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะท่านเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2 กำลังจะขึ้นม.3 เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3 อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมัน

เกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

ข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู้เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

เปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพและสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือ

0: ือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไงมีไหมคะ
2: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ฮันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือฮันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทานผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะคันขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
6: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
7: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
8: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
9: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
6: ได้แ
9: ล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่
10: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ย

็คือ don't give up don't give up don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยเนี่ยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่สู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fun นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here When you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋ว what flight

0: Flight are you taking? Flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
1: F L I G H T
0: Okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่ง F
2: L
0: I G H T Okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar S O A R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันและเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนอะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห้อนะคะ
0: ม้าห้อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห้อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห้อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห้อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเอกก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกต

ไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะเอ๊ะลูกเรือเอ่ยหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรเอ่ยมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก as บวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mick ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is tall than Mick น้องๆคะเห็นไหมคะ Mike เป็นประธานนะคะ is เป็น verb to beเป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2 สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดู

0: การเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่าไม้เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี theตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobsแล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Hello good afternoon office I'm going to help you yeah
3: เข้าใจ
2: แย่แล้วเฮ้ย
3: ไม่เข้าใจก็แฮงอัพก่อนเฮ้ยฮะเฮ้ยแฮงอัพไปดิแบบ
2: โอ้โห sorry you called wrong number because
3: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
2: อ้าวเหรอปกติหนูพูด put down the ear
3: put down the ear อ๋อวางหูลงไปใช่แล้วมันแปลไทยเป็นอังกฤษนี่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้มันเป็นการ help you ทำอะไร
2: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
3: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรมาบ้างเข้าใจไหม
4: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ Hello กับ help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุด hotelHow can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please ควรทำไมหรอ Answer the phone
2: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
3: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
2: Sorry I didn't วางหู
3: Hang up
2: I didn't hang up สายหลุด
3: The line cut
2: สัญญาณไม่ดี
3: The reception is bad
2: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
3: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
2: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please and can you speak loud ห่วยบ่รู้ฟังบ่ออก
3: มันก็เป็นจังสัน
2: อ้าว
3: Can you speak louder
2: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer.

0: Hello, Cook. What's up?
1: Hello, boss. You have a line-in.
0: A line-in?
2: You have a phone call.
1: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
0: Okay, so who's calling?
1: Nathan is calling you.
0: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
1: Okay, Kaba. My boss went to product launch.
2: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารเข้ามันสิ
1: น
2: ้าเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงาน event เป็นพวกกับงาน event เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
1: my boss went to product launch okay sir would you like to leave a message
2: message มันนวด message คือข้อความ
1: okay sorry sir would you like to leave a message
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
3: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
4: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
3: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
4: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive, expensiver. TikTok.ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
3: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
5: If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen แต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
6: Normally we eat mangosteen when it's already mature
5: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
6: Yes but now it's unmature or unripe
5: มังคุดอ่อน
6: Yes มังคุดอ่อน
5: Okay มังคุดอ่อนครับผม
6: The word cut is the local word
5: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
6: peel how to peel the way to get the mangosteen out
5: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
6: select
5: ที่คัดออกแล้วคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so What dish are we making today? วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
6: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
5: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
6: Yes
5: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์คร
6: ับ ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
5: โอเคฮะ
6: shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
5: มีหอมแดงครับ
6: Yes garlic and turmeric
5: turmeric ก็คือมีขมิ้นด้วย
6: Yes in the secret why it develop the yellow color
5: and the aroma นะครับกลิ่นและรสเหลืองๆ เนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
6: because we put some of Thai small red chili
5: พริกหนู
6: yeah พริกขี้หนู
5: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ yeah. อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัว yeah. ส่วนอื่นๆครับจ๊ะครับ
6: shrimp paste
5: คือกะปิครับ
6: กะปิ fish sauce
5: น้ำปลาครับ
6: lime juice
5: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
6: and sugar

0: Let's get cooking. So how is it different from the spicy and sour curry soup? แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
1: ์ For the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy.
0: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
1: It's ready to eat.
0: เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
1: Yeah.
0: วันนี้มาแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
0: ครับผม
1: so just turn off the stove
0: ปิดเตาซะต้องใส่ปลายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวใช้ดับเลยนะจ๊ะนะ
1: you see
0: that's it
1: yes
0: โอ้โหนี่แหละครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen แกงส้มมังคุดค่ะ
2: กันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjective ไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า the greatest food queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้องๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjectiveเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปนั่นเองเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
2: ดีดีกว่าดีที่สุด
3: Bad, worse, worst.
2: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
3: Little, less, least.
2: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า This car is good. ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า This car is better than that car. รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเบียร์ต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
3: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: vocab king ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Good morning, vocab king.
5: Let's play spelling.
6: All right, Ultra, your first word for the spelling final is
7: fine.
8: V-I-N-E.
7: Fine.
8: W-I-N-E.
7: Fine.
6: โอ้
9: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลย

0: สงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
1: ฟัง
2: F-I-N-E
1: There it is
3: อ้
1: าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อะ
3: F and V they're very similar but the F is really soft fine but the V is a little stronger fine
1: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
3: All right Ultra your next word isFind.
2: F-I-N-D.
3: Correct! You're in the game! All right, Ultra, your third word is foul.
2: F-O-U-L.
3: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? Are you feeling a little more relaxed?
2: Yes.
3: All right,
1: yeah. สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
3: Your next word is...Foggy.
2: F-A-C-K-Y.
3: Foggy.
2: F-I-C-K-Y.
3: Foggy.
2: F-U-C-K-Y.
3: Oh! Close! Just one little letter. Foggy. Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy.
4: ครูพี่แนทคะวันนี้มีวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
4: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
5: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
4: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า goodเป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
5: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
4: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
5: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
4: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
6: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้สรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระเพราะเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งภาพนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้า ไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
7: พลังงานบางอย่าง
6: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
5: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
4: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
5: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
4: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ Misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
5: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
4: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
5: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
4: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
5: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
4: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
5: สำหรับวันนี้นะคะรายการ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
2: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
1: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
2: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques, such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high-volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per liter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope method and 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
1: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam. The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
2: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief that there are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: His Majesty the King was concerned over the people severely affected by the failure of the Huaisai Kamin's earthen dam in 2017. Even though the damaged areas had been repaired following His Majesty's royal initiative to promptly restore its functionality, he gave an order to the Royal Irrigation Department to identify the cause of the breach and find ways to reinforce the reservoir structure so that a similar incident will never happen again.
1: ตามที่ห้วยไซคมิดเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงทำไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: His Majesty had graciously accepted the Huaisai Kamin Reservoir Project under his royal initiative, as he deemed it an urgent matter. The Sakona Khan 5th Regional Irrigation Office developed a strategic plan to reinforce the structure and to increase the storage capacity of the reservoir as a long-term solution. Reconstruction began in February 2018 and was endowed with financial support from the Office of the Royal Development Projects Board.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งเราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: Renovation of the Huaisai Kamin Reservoir was carried out using the latest engineering principles and modern-day construction technologies that were much more advanced than those existing 60 years ago. As a result, the new dam is wider, higher, and stronger than before. As the Huaisai Kamin Reservoir had been built since 1953, sediment had gradually accumulated over time, resulting in a shallower basin. So dredging and expansion were carried out to increase storage capacity. Lastly, the Puphan Mountain Range Water Management System, known as the Ang Puang Multi-Connection Water Reservoir Network, was implemented as a long-term flood prevention strategy.
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดําเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดําเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้ว
0: Today the renovation of the Huaisai Kamin Reservoir has been completed with a more durable and stable structure due to His Majesty the King's benevolence and commitment to ease suffering and bring happiness to his people.

ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างได้มาทําใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทําเกษตรทําอะไรแต่ตามปกติ

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะ

0: ค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
1: 7ขวบค่ะ
2: Are you ready
1: Yes
0: Let's play spelling
2: Your word is dinner
1: D-I-N-N-E-R
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เดี๋ยวเรามาเล่นกันคนๆมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
1: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
1: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่ไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
3: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
3: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stopใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
4: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
1: F O L O W
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
5: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
5: 50
0: 50 Professor
2: Your word is review
5: R-O-V-I-E-S
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
6: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
6: ป.6
0: ป.6อย่างคะนีน่า
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
6: ค่ะ
2: Your word isbetween
7: b e t w e e n between
2: okay your answer is correct congratulations
0: เย้น้องน่าเก่งมากเลย yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M P L E T
2: Okay, your answer is

0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled complete.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
2: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
2: paint brush
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
2: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
2: แยกออกเป็น2คำนะ paint กับ brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นเต้ไปที่ Bike Store ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวล่ะลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
2: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
2: F-L-O-W-E-R Flower
0: Okay, your answer is Correct! Congratulations!
1: ขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
5: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
7: พร้อมแล้วครับ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
7: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดู

0: ค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
1: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now eyes
1: eye
2: eyes
1: eyes
2: ears

0: Chin.
1: S-C-H-I-N.
0: Chin.
1: S.
0: Chin.
2: เช่นเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
1: C H I N
2: C H I N is that right professor
0: That's correct
2: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
3: เบอร์1ค่ะ
2: 1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Music.
1: M-U-S-I-C.
0: Thai.
1: T-H-A-I.
0: Art.
1: A-R-T.
0: Math.
1: M-A-T-C-H.
0: Math.
1: M-A-T-C.
0: Math.
2: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
1: Pass.
0: Reading.
1: R-E-A-D-I-N-G.
0: History.
1: Pass.
0: Gym.
1: Pass.
0: English.
1: E-N-G-L-I-S-H.
0: Science.
1: Pass.
0: Writing.
1: W-R-I-T-I-N-G.
0: Math.
1: M-A-T-H-C.
0: Math.
1: M-A-T-H-T.
2: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
1: คณ
2: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
0: gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
1: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: เครื่อง
2: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: We will start now. Saw.
1: Pass.
0: Knife.
1: K-N-I-F-E.
0: Nail.
1: N-A-I-L.
0: Scissors.
1: Pass.
0: Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
0: Torch.
1: P-O-R-C-H.
0: Pin.
1: P-I-N.
0: Broom.
1: V-R-O-O-M.
0: Pliers.
1: Pass.
0: Screwdriver.
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
0: Saw
1: S-A-W
0: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
0: Scissors
1: S-I
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
1: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
0: Scissors is spelled S-C I S S O R S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is P L I E R S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
4: พร้อมแล้ว
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9

0: ราวนี้3หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออ
1: ะไรลูกรู้ไหม
0: รูปทรงรูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ let's say spelling
2: We will start now. Cube.
1: Cube. Class.
2: Cone.
1: C-O-N-E.
2: Side.
1: S-I-Z-E.
2: Side.
1: S-I-C-E.
2: Side.
1: Path.
2: Star.
1: S-T-A-R-D. S-T-A-R-T.
2: Star.
1: S-T-A-R
2: Oval
1: Oval Path
2: Circle
1: C C L C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
1: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
3: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
4: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
5: 2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องเจน
5: ครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
6: B-A-T
2: Net
6: N-E-T
2: Pin
6: P-I-N
2: Goal
6: G-O-A-L
2: Ball
6: B-A-L
2: Shoes
6: S-H-O-E-S
2: Board
6: B-O-R-A-D
2: Different board.
6: V-O-A-R-D.
2: Swimsuit.
6: S-W-I-M-S-U-I-T.
2: Volleyball.
6: V-O-L-E-V-O-L-A-V-O-L-I.
2: Volleyball.
0: Volleyball.มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
4: V O L L E Y B A L L ครับ
2: Yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
0: Good morning.
2: Bye-bye.
7: Saliva sample is a non-invasive technique to test for the COVID.

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่ความสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้